จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนสังอ่ำวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้พระอาจารย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจฝึกสติและสร้างสมาธิให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมสำคัญที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงเตรียมความรู้ในวิชาชีวิตและเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจโดยเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดทางด้านคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสังอ่ำวิทยาได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างดียิ่งด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกฝังศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจช่วยให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนเก่งและดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในรัฐวิกตอเรียค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพระครูภาวนายานวิเทศพร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเข้าร่วมงานพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อให้ผู้นำศาสนาและประชาชนจากหลากหลายความเชื่อได้ร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงและความเกลียดชังในรัฐวิกตอเรียพร้อมส่งสารแห่งความเมตตาการไม่ใช้ความรุนแรงและสันติภาพสู่สังคมโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้ร่วมไว้อาลัยพร้อมทั้งสวดพระอภิธรรมและอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับพร้อมแผ่เมตตาและอธิษฐานให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีกำลังใจและพบความสงบรวมถึงให้สังคมก้าวข้ามความเกลียดชังด้วยความเข้าใจความเคารพและความเมตตาซึ่งการรวมตัวกันของผู้คนจากหลากหลายศาสนาในครั้งนี้สะท้อนพลังแห่งความสามัคคีท่ามกลางความแตกต่างภายใต้แนวคิด Many Faces One Heart One Peace หรือหลากหลายศรัทธา1หัวใจ1สันติภาพซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมุ่งส่งเสริมสังคมที่เปี่ยมด้วยความเมตตาปราศจากความรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่ไร้พรมแดนทางเชื้อชาติและศาสนาในการร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขปลอดภัยและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อค่ะ
ยภายในงานพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคดร.เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวเพื่อถวายดอกไม้ที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีบุพเพเปตพลีและพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำใสวรจิตพิธีกล่าวคำถวายคิลานัพเพสัตนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเมธานีชูจิรวงศ์และกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสุทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จเป็นทางมาของสติและปัญญาที่จะทำให้เรานะมีความเฉลียวฉลาดตลอดจนปฏิภาณไหวพริบแกล้าสามารถศึกษาเล่าเรียนและประกอบกิจการงานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วบังเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ว่าเราจะเริ่มภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งย่างลงสู่ศูนย์กลางกายอันเป็นต้นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเบิกบานผ่องใสเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและยังช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งภัยในอบายภูมิตลอดจนภัยในสังสารวัฏสิ่งเหล่านี้เป็นอานิสงส์การเจริญสมาธิภาวนาที่เราจะได้รับไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานกันทีเดียวนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพุทธวรรควรรณาพุทธกนิกายธรรมบทว่าบุคคลให้ทานในเขตใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นเถิดเพราะการเลือกให้พระสุคตะทรงสรรเสริญทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิณายบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนบุคคลหว่านพืชลงในนาดีฉะนั้นทานหมายถึงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีงามเพราะการให้เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลระหว่างชีวิตต่อชีวิตเป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติเป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุดจะกลับส่งผลดีให้แก่ชีวิตเราอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้คือก่อนจะให้ควรเลือกของที่จะให้ว่าสมควรหรือไม่โดยเลือกให้แต่ของที่ดีของที่ประณีตของนั้นต้องได้มาด้วยความสุจริตแต่ของดียิ่งกว่าที่ตนใช้เวลาบุญส่งผลก็จะได้ของที่ประณีตของที่ดีเลิศแต่อย่างน้อยก็ควรให้ของในระดับเดียวกันกับที่ตนใช้อยู่แล้วต้องดูด้วยว่าจะให้กับใครทานนั้นจึงจะมีผลมากถ้าให้กับทักขิณายบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐผลบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนชาวนาผู้ฉลาดในการทำนาตั้งคัดพันธุ์ข้าวที่ดีหว่านข้าวลงในนาดีมีน้ำดีมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์เมื่อทำอย่างนี้เขาจึงจะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าแก่ความเหนื่อยยากดังเรื่องของเทพบุตรผู้ฉลาดในการเลือกให้ทานในสมัยหนึ่งพระองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะประทับณบันดุกรรมพลศิลาอาสทรงมีพระรัศมีแผ่กว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์อังกุระเทวบุตรนั่งอยู่ในที่เบื้องซ้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้าพุทธองค์อังกุ

พระเทวบุตรก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยไปจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลถึง12โยชน์ขณะที่เทวบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทกะเทวบุตรมานั่งเชียร์ไรในตอนแรกก็ยังคงนั่งอยู่ในที่เดิมเช่นนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเทวบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะประกาศความแตกต่างกันระหว่างทานที่บุคคลถวายแด่ทักขิณายบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังคุระเทพบุตรว่าดูก่อนอังคุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเป็นเพราะเหตุใดอังคุระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับลงได้บริจาคทานมากมายในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิณายบุคคลส่วนอินทกะเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงข้าวทัพีเดียวแต่เพราะได้ทำถูกทักขิณายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทพบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิณายบุคคลดุจบุคคลหว่านพืชแม้น้อยลงในเนื้อนาดีผลย่อมงอกงามไพบูรณ์และผู้จะประกาศความสำคัญของทักขิณายบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าเพิดแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูรณ์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลได้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูรณ์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่บุคคลหว่านแล้วในนาดีย่อมมีผลไพบูรณ์ชาวนากับปราบปลื้มยินดีฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญญาเขตแต่ท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูรณ์ยังบุคคลผู้ให้นั้นให้ชื่นชมยินดีฉะนั้นทำไมอินทกะเทพบุตรจึงพูดอย่างนี้พระอินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธเถระผู้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนี้ย่อมมีผลมากกว่าทานที่อังคุระเทพบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือได้ก่อเตาไฟหุงข้าวเป็นแถวยาวถึง12โยชน์เพื่อบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึง 10,000 ปีเมื่ออินทกะเทพบุตรกราบทูลแล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังคุระเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานเธอจึงมีผลไม่มากส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาแล้วให้ในเขตนั้นเถิดเพราะการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้เราตถาคตย่อมสรรเสริญ
ทานที่ให้แล้วในทักขิณายบุคคล

ย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทานจะให้ผลอันไพบูลย์ได้ก็ต่อเมื่อถวายแด่ผู้รับที่บริสุทธิ์เป็นทักขิไณยบุคคลผู้รับจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ทานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ให้ดังนั้นเราควรทำทานให้บริสุทธิ์ครบองค์ประกอบของการให้ทั้งสามอย่างคือวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วและบุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้รับและผู้ให้ย่อมได้ผลบุญมากพอเราถวายทานขาดจากใจเท่านั้นศูนย์กลางกายของเราก็จะมีอายตนะของบุญมันเกิดขึ้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ปุญญาภิสันหาทอดทานแห่งบุญก็หลั่งไหลมาจากอายตนะนิพพานมาจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราตามความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งตามกำลังของความปิติความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยถ้าเลื่อมใสมากก็สว่างมากเลื่อมใสน้อยบุญก็ลดหย่อนไปตามส่วนแล้วกระแสบุญที่ใสสว่างบริสุทธิ์นี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเช่นทำให้เราได้มีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุขัยยืนยาวถ้าหากบารมีเต็มเปี่ยมก็งามไม่มีทิฏฐิในลักษณะมหาบุรุษถ้าบารมีลดหย่อนลงมารูปสมบัติของเราก็ลดหย่อนลงมาตามลำดับอีกทั้งบุญนั้นก็ยังทำให้เกิดทรัพย์สมบัติทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมาจากบุญบันดาลกระแสแห่งบุญนี้จะไปดึงดูดพวกทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้ามาหาตัวเราเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารพวกพร้อมบริวารและก็เพื่อการสร้างบารมีนอกจากนี้เนี่ยบุญยังก่อให้เกิดคุณสมบัติคือความรู้ความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณคล่องแคล่วคุณสมบัติต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นไปใช้ในการปกครองตนปกครองคนปกครองงานแล้วก็สร้างบารมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นมาเพราะกระแสทานแห่งบุญนี้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นดึงดูดให้เกิดขึ้นความสมบูรณ์ในลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาด้วยกระแสแห่งบุญนี้แหละเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวจะต้องสร้างกันให้มากๆยิ่งมีมากเท่าไหร่ความสุขความสำเร็จก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาและมันรักษาใจของเราเนี่ยให้อยู่ในแหล่งของบุญคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้อยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่170จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงรับสั่งให้พระนางสลากเทวีพระราชมารดาพระนางนันทาเทวีพระอัครมเหสีพระราชกุมารปัญจาลจันทะและพระราชธิดาปัญจาลจันทีประทับอยู่ภายในพระตำหนักเดียวกันทั้งสี่พระองค์ครั้นทรงหมดห่วงแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าสมทบกับกองทัพใหญ่ทันทีที่ยกกองทัพใหญ่มาถึงที่หมายทรงมีรับสั่งให้แม่ทัพในกองนำกำลังเข้าล้อมพระนครนั้นไว้อย่างแน่นหนาข่าวที่พระเจ้าจุลนีจะทรงยกทัพมาล้อมพระนครนั้นมโหสถทราบมาก่อนแล้วมโหสถบัณฑิตจึงได้เรียกทหารมา300นายแล้วสั่งว่าพวกท่านจงไปจับพระราชมารดาพระมเหสีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาแล้วนำเสด็จมาสู่โรงใหญ่ภายในอุโมงค์เมื่อเราไปถึงแล้วเนี่ยจึงค่อยนำไปพักที่ห้องโถงใกล้ประตูอุโมงค์ใหญ่ขออย่าให้พลาดเป็นอันขาดทหารเหล่านั้นรับคำสั่งแล้วก็พากันเดินทางไปตามอุโมงค์เล็กกระทั่งมาถึงประตูกระดานไม้ซึ่งรองบันไดพระราชวังไว้ก็ช่วยกันเปิดออกแล้วจึงกรูกันเข้าไปภายในพระตำหนักจัดการมัดมือมัดเท้ายามเฝ้าประตูทุกจุดพร้อมกับเอาผ้ามามัดปิดปากไว้มิให้ส่งเสียงตลอดจนนางสนมกำนันก่อนที่จะนำไปรวมกันไว้ในห้องมืดห้องหนึ่งในพระราชวังจากนั้นก็เข้าไปจัดการเครื่องเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุลนีกินทิ้งกินกว้างจนอิ่มแปร่แล้วก็ทำลายถ้วยโถโอชามจนแหลกละเอียดไม่เหลือชิ้นดีแล้วจึงพากันขึ้นสู่ชั้นบนของพระมหาปราสาทเพื่อจับตัวพระนางสลากเทวีพระนางนันทาเทวีพระราชบุตรและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์ขณะนั้นพระนางสลากเทวีทรงชวนให้พระนางนันทาเทวีพระราชบุตรพระราชธิดามาบรรทมร่วมกับพระนางในห้องเดียวกันเพราะทรงดำริว่าใครจะไปรู้ได้ว่าเหตุการณ์เบื้องหน้าจะเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นทหารหน่วยจู่โจมตามคำสั่งของมโหสถบัณฑิตก็ขึ้นไปเคาะประตูร้องเรียกพระนางเหมือนว่ามีธุระสำคัญเร่งด่วนพระนางสลากเทวีสดับเสียงเคาะประตูดังรัวผิดปกติก็ทรงดำริว่าข้างนอกเนี่ยคงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นแน่พระนางทรงลุกจากกระแท่นเปิดพระทวารเสด็จออกมาตรัสถามทหารเหล่านั้นว่าพวกเจ้าน่ะมีธุระอะไรหรือทหารเหล่านั้นก็แซงทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระราชาจุลนีน่ะได้ทรงมอบหมายให้พวกข้าพระพุทธเจ้านำข่าวดีมาทูลให้พระนางทราบพระเจ้าค่ะข่าวดีอะไรเจ้าจงว่าไปสิพระนางตรัสซักบัดนี้น่ะพระอธิราชจุลนีได้ฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถได้แล้วพระองค์พร้อมด้วยพระราชาทั้งหมดจึงได้นัดหมายจะดื่มฉลองชัยบาลกันเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่เหนือสกลชมพูทวีปดังนั้นจึงได้ส่งพวกข้าพระองค์มาเพื่อนำเสด็จพระองค์
พร้อมด้วยพระนางเจ้านันทาเทวีและพระราชโอรสพระราชธิดาไปสู่มณฑลพิธีเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยกันพระเจ้าค่ะถึงแม้พระนางสลากเทวีจะทรงมีปรีชาหลักแหลมเพียงใดแต่เมื่อถูกแผนลวงของมโหสถสอนกลเข้าพระนางก็ทรงตกหลุมพรางจนได้พระนางสดับดังนั้นก็ทรงเชื่อทันทีโดยไม่ทรงลังเลพระทัยรับสั่งชวนพระสุนิสาและพระนัดดาให้เสด็จไปยังมณฑลพิธีตามคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีทันทีเมื่อทหารเหล่านั้นนำเสด็จกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มาถึงเชิงบันไดก็ช่วยกันเปิดปากประตูอุโมงค์แล้วทูลเชิญให้เสด็จพระดำเนินไปตามเส้นทางนั้นเมื่อเสด็จเข้าไปสู่ภายในอุโมงค์แล้วพระนางทอดพระเนตรเห็นทางลับนั้นก็ทรงมีพระทัยพิศวงยิ่งนักถึงกับทรงปรารภขึ้นว่าเอ๋ชอบกลอยู่นะเราอยู่ที่นี่มานานเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนแก่ปูนนี้นะก็ยังไม่เคยลงมาตามทางนี้เลยเนี่ยทหารของมโหสถก็รีบทูลแก้ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าอุโมงค์นี้น่ะชื่อว่ามงคลวิถีเป็นทางลับพิเศษที่มิได้เปิดใช้ตลอดเวลาพระเจ้าค่ะเฉพาะวันมงคลเท่านั้นน่ะจึงจะเปิดใช้สักคราวนึงก็วันนี้น่ะนับเป็นวันมงคลโดยแท้เจ้าเหนือหัวจุลนีจึงมีรับสั่งให้พวกข้าพระบาทเนี่ยได้นำเสด็จพระองค์โดยทางอุโมงค์นี้พระเจ้าค่ะพระนางสลากเทวีทรงสดับแล้วก็ทรงเชื่อว่าเป็นจริงตามนั้นเพราะว่าพระนางน่ะมิได้ทรงมายุ่งเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองจึงไม่ทรงทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นในพระนครครั้นเดินไปตามอุโมงค์ได้สักหน่อยหนึ่งทหารเหล่านั้นก็แยกออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งคุมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ไปตามทางนั้นส่วนอีกพวกหนึ่งได้เดินย้อนกลับไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้าจุลนีงัดพระคลังซึ่งเป็นที่เก็บรัตนะนานาชนิดซึ่งประมาณค่ามิได้แล้วขนไปตามความปรารถนาในระหว่างที่เสด็จพระดำเนินผ่านเส้นทางอุโมงค์อันมีนามว่ามงคลวิถีตามที่ทหารกราบทูลกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรภายในอุโมงค์ใหญ่แล้วก็ทรงสำคัญว่ามงคลวิถีนี้นะคงจะจัดไว้สำหรับพระราชาจริงๆเพราะตลอดเส้นทางนะ

ได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยสดงดงามราวกับชลอเทวสภามาแต่สวงสวรรค์ทุกพระองค์จึงเสด็จพระดำเนินไปตามอุโมงค์นั้นด้วยความรื่นเริงพระทัยเมื่อนำเสด็จไปใกล้ประตูทางออกซึ่งอยู่ไม่ไกลฝั่งแม่น้ำคงคาเท่าใดนักทหารเหล่านั้นก็ทูลเชิญกษัตริย์เหล่านั้นให้ประทับพักผ่อนภายในห้องโถงให้ทหารส่วนหนึ่งคอยเฝ้าอยู่ภายนอกห้องโถงอีกพวกหนึ่งก็นำความไปรายงานให้มโหสถบัณฑิตทราบเมื่อมโหสถบัณฑิตรู้ว่าภารกิจสำคัญสำเร็จลงแล้วด้วยดีก็พลอยโล่งใจขณะเดียวกันก็มีความปลื้มใจลึกๆว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราจะถึงที่สุดแน่ความเป็นผู้มีปัญญามากทำให้สามารถวางแผนงานตามลำดับได้เป็นขั้นเป็นตอนอีกทั้งมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมุ่งหน้าทำงานด้วยปฏิภาณมีไหวพริบตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับไวและอีกเพียงไม่นานความปรารถนาของมโหสถบัณฑิตที่ตั้งใจไว้ว่าจะถวายความจงรักภักดีต่อเหนือหัวยิ่งด้วยชีวิตโดยทำความปรารถนาของพระเจ้าวิเทหราชให้สำเร็จนั้นใกล้เข้ามาแล้วครั้นแล้วมโหสถบัณฑิตจึงไปสู่ที่ประทับเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพันจิ๋วผมเข้าวัดตั้งแต่อายุ4ขวบตอนนี้ผมอายุ13ขวบแล้วครับจะเป็นหนุ่มแล้วนะลูกนะผมเนี่ยเป็นเด็กหัวดื้อไม่ถูกจ้ะไม่ค่อยจะยอมแพ้ใครง่ายๆขอที่ผมเป็นเด็กดื้อเลยมักถูกคนในบ้านดุบ่อยๆแต่ข้อเสียของผมที่มักทำให้โดนดุบ่อยๆก็คือปากของผมนี่แหละ

เองอ่ะสารภาพลาไปโอ้เด็กดีนี่อยู่ที่ผมปากเสียมากไปหน่อยเออแต่ถึงมันจะมีข้อเสียเรื่องปากผมก็มีข้อดีนะครับผมเนี่ยจะใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิ5-10 นาทีแทบทุกวันและที่สำคัญผมยังมาวัดทุกวันอาทิตย์แทบไม่เคยขาดเลยเป็นเวลา8 ปีผมเคยบวชสามเณรมาแล้ว4 ครั้งครั้งที่4บวชสามเณรพระฤดูร้อนที่ถ้ำเขาวงซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1-23 เมษายน 2549และในวันคุ้มครองโลก22 เมษาผมก็ไม่เคยพลาดที่จะไปร่วมงานด้วยนะครับผมได้บวชเป็นสามเณรครั้งแรกเมื่อปี2543รุ่นฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ตอนนั้นผมอายุ7 ขวบน่ารักมากเนาะแต่ถ้าผมยังเป็นสามเณรที่เด็กที่สุดในโครงการสาเหตุที่ผมอยากบวชเพราะผมอยากนั่งบนมา

ท้าของผมได้เหยียบขึ้นไปบนเจดีย์ก็ถือว่าเป็นบุญสุดคุ้มแล้วครับอืมวันนั้นเป็นวันที่ผมจำได้ไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นวันที่ผมนั่งสมาธิดีมากๆผมได้เห็นองค์พระขนาดใหญ่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีความสุขมากเลยครับด้วยสาเหตุที่จึงเป็นแรงจูงใจผมได้มาวัดทุกวันอาทิตย์เพราะผมรู้ว่าวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อสอนเป็นของจริงครับผมมีพี่ชายหนึ่งคนอายุ21ปีแล้วครับผมก็พี่ชายอายุห่างกันเกือบ8ปีแม่บอกว่าผมเกือบไม่ได้มาเกิดแล้วเพราะเวลาที่แม่ตั้งท้องพี่ชายผมแม่จะมีอาการแพ้ท้องทรมานมากอาเจียนตลอด9เดือนจึงทำให้แม่ไม่อยากจะมีลูกอีกและเมื่อแม่ท้องผมแม่ก็แพ้ท้อง9เดือนเหมือนกันครับพ่อของผมเป็นวิศวกรเรียนหนังสือเก่งทำงานเก่งรักครอบครัวแต่ชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่บ้างพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อ17มีนาคม2541ตอนนั้นผมอายุได้5ขวบครับเท่าที่ผมจำได้พ่อของผมใจดี

พอไปพบหมออีกครั้งหนึ่งจึงทราบว่าพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้อีก6เดือนเท่านั้นกลางปี2540ระหว่างการเดินทางพาพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลแม่ก็ได้เห็นป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่เชิญชวนสร้างองค์พระประจำตัวแม่สะดุดใจคำว่าคุณสร้างองค์พระประจำตัวแล้วหรือยังแม่อยากให้พ่อได้บุญยังชวนพ่อมาวัดเพื่อสร้างองค์พระประจำตัวครั้งแรกที่มาวัดธรรมกายแม่มีความรู้สึกว่าใช่เลยที่นี่แหละจะเป็นแหล่งที่พ่อจะได้กอบกอยบุญไปได้มากที่สุดในช่วง

ลุกลามไปที่สมองพ่อแพ้ยากันชักร่างกายจะไหม้เหมือนถูกไฟเผาจึงต้องทำการรักษาโดยวิธีการอื่นขณะที่นอนพักรักษาตัวอยู่พ่อก็ฟังธรรมะตลอดแต่พ่อไม่ชอบการนั่งสมาธิเลยเนี่ยหมอบอกว่าพ่อโชคดีที่อาการของโรคไม่ทรมานเหมือนคนอื่นๆเป็นคนไข้ที่มีสติดีมีกำลังใจดีมากทุกครั้งที่พบหมอพ่อจะขอร้องให้หมอช่วยทำการผ่าตัดให้พ่อบุญกายใจดีจำนวนหนึ่งเอ็มโดยได้ถวายกับคุณครูผู้ใหญ่ด้วยมือของพ่อเองครับซึ่งผมปีติใจมากทีเดียวยังผมเข้าวัดรู้จักวัดดีชอบทำบุญแต่ว่าเสียอยู่อย่างคือชอบเล่นไพ่อยู่เป็นประจำแม่ผมพยายามขอร้องให้เลิกเล่นไพ่ลูกเอ๋ยและยายฟังอยู่เปล่าเจ้านี่นึกยายก็ยอมหยุดเฉพาะช่วงเข้าพรรษาครับแถมยังให้เหตุผลสุดเทพว่าคนแก่มันก็ต้องเล่นไพ่บ้างไม่อย่างนั้นจะเป็นขี้หลงขี้ลืมอะไรจะขนาดนั้นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์นะแม่ของผมเหมือนตำรวจเลยครับทุกคนในบ้านรวมทั้งตัวผมจะกลัวแม่มากแม่ผมสั่งห้ามทุกคนในบ้านห้ามเล่นไพ่แต่ยายก็มีเทคนิคในการเล่นไพ่ครับคือยายแอบเล่นตอนที่แม่ผมไปทำธุระข้างนอกโดยให้สาวชายคนหนึ่งคอยดูต้นทางว่าแม่ผมกลับมาแล้วหรือยังถ้าแม่ผมกลับมาแล้วสาวใช้ก็จะรีบวิ่งไปบอกยายก่อนที่จะไปเปิดประตูให้แม่ผมแล้วมอผ้าก็จะสลายแบบสายฟ้าแลบเลยครับแต่บางทีแม่ผมก็จับได้ว่ายายแอบเล่นไพ่เพราะสาวใช้ลืมจึงไปเปิดประตูให้แม่ก่อนไปบอกยายวงก็เลยแตกเหมือนหนีตำรวจเลยครับนอกจากยายแล้วนะครับยังมีน้าสาวผมอีก2คนอีกแม่บ้านอีกหนึ่งคนจะเป็นผู้สมทบม็อบไพ่ครับ ยายชวดแม่ของยายเนี่ยอายุ95ปีหลังตรงเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลย ยายชวดแข็งแรงอารมณ์ดีไม่ใช่เนี่ยต้องอารมณ์ดีเลยเป็นคนขยันมากๆกลายเป็นได้ขยับตลอดเลื่อนลมเดินดีถ้าส่งชิงแชมป์ประเทศไทยรับรองว่าได้ที่หนึ่งแน่ครับทุกคนรักยายชวดโดยเฉพาะสาวใช้จะรักยายชวดมากเพราะยายชวดจะแย่งทำงานแทนแย่งงานมาทำแทนยายชวดเป็นคนที่มีความจำดีชอบดูดาวทำตอนนี้คงกำลังดูอยู่นะชอบสวดมนต์และชอบใส่บาตรแทบทุกวันโดยยายคนที่ชอบเล่นไพ่เนี่ยเป็นคนทำกับข้าวให้ยายชวดใส่บาตรแต่ยายไม่ยอมออกมาใส่บาตรเลยครับลุงซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของอาโกลุงเป็นโสดเป็นลูกคนสุดท้องแล้วพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วขวัญเมื่อเดือนมิถุนายน2541ได้มีอาโกเป็นกัลยาณมิตรให้หลังจากนั้นลุงก็มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนติดต่อประมาณ3ปีลุงได้ทำบุญกับคุณครูไม่ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 5M แต่หลังจากงานสลายร่างคุณยาย3กุมภาพันธ์2545แล้วลุงก็ไม่ค่อยได้มาวัดบางครั้งดูเหมือนว่าลุงจะเข้าใจการสร้างบารมีของหมู่คณะแต่บางทีก็เหมือนไม่เข้าใจคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้พ่อผมอายุสั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งและแพ้ยากันชักจนผิวหนังพองเหมือนถูกไฟเผาบุญที่พ่อสร้างองค์พระประจำตัวก่อนตายส่งผลอย่างไรครับตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ส่งไปให้หรือไม่ครับพ่อลืมผมแล้วหรือยังครับและมีข้อความใดฝากไปถึงผมหรือเปล่าครับแม่ทำบุพกรรมอะไรมาครับจึงป่วยเป็นโรคลมและปวดเมื่อยร่างกายอยู่เป็นนิดต้องหาหมอนวดบ่อยๆตอนที่ตั้งท้องผมและพี่ชายทำไมแม่ต้องทรมานกับการแพ้ท้องนานถึง9เดือนแล้วด้วยบุพกรรมใดแม่จึงเกือบเสียชีวิตจากการผ่าตัดต่อมทอนซิลเพราะไหมที่เย็บแผลขาดแล้วเลือดไหลไม่หยุดเลย
จนแม่อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็สลบไปจะต้องทำอย่างไรจึงจะหายจากโรคดังกล่าวครับแม่เล่าว่าตอนเด็กๆยายเนี่ยใช้ให้แม่ไปเลี้ยงไก่ในเล้ามีประมาณ100กว่าตัวพอแม่เดินเข้าไปในเล้าไก่ซึ่งกำลังหิวก็รุมเข้ามาเพื่อจะแย่งอาหารที่แม่ถือด้วยความตกใจแม่จึงใช้วิชานักเลงเก่าเอาที่ให้อาหารฟาดไปอย่างแรงเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ว่าไก่ถูกแม่ไก่ถูก

0: แม่ผมน็อกเอาโดนตบร่วงมาตาย6ตัวเลยครับไก่ทั้ง6ตัวทำกรรมอย่างไรมากับแม่ครับแล้วพวกมันฆ่าแม่หรือเปล่าครับจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรพ้นจากวิบากกรรมครับแม่ผมทำกรรมอะไรมาจึงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของญาติที่ไม่ค่อยจะเข้าใจวัดและถูกต่อว่าว่าแม่น่ะทำบุญเยอะไปก็เป็นห่วงว่าแม่จะไม่มีเงินเลี้ยงผมและพี่ชายครับเวลาที่แม่ทำบุญน่ะต้องแอบทำครับเขาก็รู้หมดที่ลูกพูดงี้เป็นกรรมของแม่ผมหรือเป็นกรรมของเขาที่ไม่มีสิทธิ์ได้อนุโมทนาบุญครับเอาละสิเข้าใจถามที่ลูกเข้าใจจังหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแม่ก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดจนถึงปัจจุบันแม่ขออธิษฐานว่าอยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชตั้งแต่เด็กคำอธิษฐานจะสมหวังเมื่อไรครับทำไมยายเป็นเพื่อนของยายและนางผมจึงชอบเล่นไพ่เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะให้ยายเลิกเล่นไพ่เลยครับเอาไปเผาเลยลูกยายทำกับข้าวยายช่วยใส่บาตรทุกวันแต่ยายไม่ยอมออกมาใส่บาตรด้วยไม่ทราบว่าผลบุญจะต่างกันอย่างไรหมาที่บ้านของผมนะครับชอบมากเลยหอนตอนที่พระมาบิณฑบาตเป็นประจำเอาละสิยายบอกว่าคุณตาน่ะมารับบุญที่ใส่บาตรใช่ตาผมจริงๆหรือเปล่าครับแล้วตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ส่งไปให้หรือเปล่าครับภาพองค์พระที่ผมเห็นตอนที่ผมอายุ7ขวบบวชเป็นสามเณรนั่งสมาธิอยู่บนมหาธรรมกายใจดีนะผมเห็นจริงๆหรือเปล่าครับเอ้ายังสงสัยอีกทำไมผมถึงปากจัดนี่เขาถามเองนะและบ้าเล่นเกมครับผมจะมีผลกรรมอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรครับผมจะเป็นเด็กที่อยู่เฉยๆไม่ได้เลยนะหมอบอกว่าผมเป็นไฮเปอร์แอคทีฟหรือเป็นเด็กที่มีพลังส่วนเกินมากไปครับต้องกินยาเพื่อรักษาผมส่วนน้อยลงแล้วพ่อครับชาติลาภผมเคยเกิดเป็นลิงหรือเปล่าเออเข้าใจถามคงเคยมั้งลูกผมทำกรรมอย่างไรมาจึงเป็นโรคบ้าแบบนี้ครับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับผมเป็นพระอาจารย์ที่ผมรักและเคารพเหมือนพ่อเลยผมอยากทราบว่าท่านทราบบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำบุพกรรมอะไรมาและอธิษฐานอย่างไรครับจึงได้มาเป็นอุปถากแล้วผมต้องทำอย่างไรบ้างจะได้บวชและทำหน้าที่เหมือนท่านครับผมมีอาโกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแม่ผมอาโกคนนั้นชอบว่าและสั่งสอนผมจนหูชาอยู่เป็นประจำเลยแต่ผมก็รู้นะครับว่าเขาหวังดีนะอาโกกับผมและแม่ผมเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรบ้างครับลุงที่เป็นเพื่อนของอาโกนะเข้าใจในการสร้างบารมีของหมู่คณะแค่ไหนครับล่าสุดลุงก็ได้สร้างพระแสนองค์แสนปลื้มเหตุใดลุงจึงออกแบบชีวิตเป็นจุลเศรษฐีแทนที่จะเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีซึ่งลุงสามารถทำได้อย่างสบายๆเข้าใจฐานบ้างเลยลูกลุงได้สร้างบารมีกับคุณครูมาใหญ่และหมู่คณะมาอย่างไรครับและจะมีสิทธิ์กลับดุสิตบุรีหรือไม่ครับตัวผมคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายผมสร้างบารมีร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไรครับผมและพี่ชายมีผังการบวชตลอดชีวิตหนาแน่นแค่ไหนครับหลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาพ่อป่วยเป็นมะเร็งและแพ้ยากันชักผิวหนังผุพองเหมือนถูกไฟเผาและอายุสั้นเพราะในอดีตชาติหนึ่งพ่อได้เป็นทหารได้รบทัพจับศึกเด็กฆ่าคนและเผาบ้านเรือนของข้าศึกเป็นจำนวนมากวิบากกรรมนี้แหละจะมาส่งผลผิวหนังผู้พอง

นุษย์ไฟเบาเนี่ยปัจจุบันนั้นเป็นเศษกรรมแล้วชาติผ่านมาเป็นยิ่งกว่านี้อีกจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่ทำทุกบุญก่อนตายรวมทั้งบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวด้วยจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้ยิ่งมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านนั่งยิ้มมีความสุขมากตามประสาเทวดาท่านบอกว่ายังไม่ลืมทุกคนในครอบครัวแล้วก็ได้ระลึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันมาและที่ทำให้ได้บุญทุกบุญที่ทำให้ได้มาอยู่ตรงนี้แหละแม่เป็นโรคลมและปวดเมื่อยร่างกายอยู่เป็นนิดเพราะกรรมในอดีตแม่ชอบทุบตีสัตว์เช่นหมาแมวที่ชอบมาเพ่นพ่านเกะกะมันขวางหูขวางตาจึงเกิดความโมโหไอ้ตีมันบ่อยๆเพื่อระบายอารมณ์วิบากกรรมนี้มันส่งผลให้เป็นโรคลมปวดเมื่อยเป็นนู่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆตอนตั้งท้องตัวลูกและพี่ชายแม่แพ้ท้องนานถึง9เดือนเพราะในชาติหนึ่งได้เป็นญาติกับคนมีครรภ์ได้ต้มยาบำรุงเพื่อบำรุงครรภ์ให้เขากินแต่ปรากฏว่าเขาแสลงยาทำให้เกิดอาการแพ้ท้องอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนวิบากกรรมนี้มาส่งผลแม้ไม่มีเจตนาแต่ก็เป็นเศษกรรมจ้ะแม่เกือบเสียชีวิตเพราะผ่าตัดต่อมทำสินเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เชือดคอสัตว์โอ้เช่นเป็ดไก่เพื่อทำอาหารเริ่มกับวจีกรรมที่ชอบเถียงต่อว่าผู้ใหญ่ที่อบรมพร่ำสอนในทุกเรื่องเถียงทุกเรื่องเช่นผู้ใหญ่ว่าอย่างนี้ก็จะเถียงเอาไปอย่างข้างๆคู่ๆไปอย่างนู้นวิบากกรรมดังกล่าวแล้วมาส่งผลให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาพูดแต่ปิยวาจาแล้วทิศบุญไปให้ผู้ที่เราเคยไปล่วงเกินเข้าไว้จ้ะนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตอนเด็กๆยายใช้แม่ไปเลี้ยงไก่ในลาบประมาณ100ตัวไก่หิวจึงมารุมจิกอาหารที่แม่ถือแม่จึงเอาที่ให้อาหารฟาดไก่ตายไป6ตัวนั้นก็เป็นกรรมเก่าของไก่ที่ตอนเป็นมนุษย์ก็ได้ฆ่าสัตว์ต่างๆมาส่งผลแต่เป็นกรรมใหม่ของแม่แต่ไก่ก็ไม่ได้อาฆาตเพราะว่ายังไม่ทันฆ่าก็ตายแล้วโดนตบร่วงไปเลยตายยังไม่รู้ตัวแปลกดีเอออิบากรรมนี้ก็จะทำให้แม่เจ็บปวดเป็นโรคลมและปวดเมื่อยด้วยกรรมนี้มาเสริมจ้ะกรรมในอดีตชาตินั่นหลักแต่กรรมนี้เสริมจะแก้ไขก็ให้แม่สั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจหรือไม่มีเจตนาก็ดีบ่อยๆจ้ะแม่อยู่ในหมู่ญาติที่ไม่เข้าวัดและมักถูกต่อว่าว่าแม่น่ะทำบุญกับวัดเยอะกลัวแม่จะไม่มีเงินเลี้ยงดูลูกทั้งสองจึงต้องแอบทำบุญนั่นก็เพราะในอดีตเนี่ยเวลาชวนคนทำความดีมักจะชวนคนใกล้ตัวนะไม่ค่อยได้ชวนหมู่ญาติอีกทั้งเวลาทำบุญก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานให้เกิดในครอบครัวจะเป็นสมมติทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่เกิดหนุนต่อการสร้างบารมีจ้ะโดยประการฉะนี้แหละจึงทำให้แม่อยู่ในหมู่ญาติที่ไม่เข้าวัดอีกทั้งจะเป็นกรรมใหม่ของหมู่ญาติที่ห้ามญาติทำบุญและพูดตัดรอนกำลังใจซึ่งก็จะมีผมให้พบชาติต่อไปญาติเหล่านั้นเวลาจะได้สมบัติอะไรก็จะมีอุปสรรคมากก่อนที่จะได้เนี่ยดีไม่ดีไม่ค่อยจะได้เลยซ้ำไปหลังจากพ่อเสียชีวิตแม่กับประพฤติพรหมจรรย์แล้วอธิษฐานจิตขอเกิดเป็นผู้ชายจะได้บุญตั้งแต่ยังเยาว์วัยคำปฏิฐานนี้ก็มีสิทธิ์สมปรารถนาเพราะกรรมการเมจชู้ของแม่น่ะใกล้จะหมดแล้วให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปจนหมดอายุขัยจ้ะยายเพื่อนของยายและน้า

ชอบเล่นไพ่ก็จะทำให้จิตใจตกตามเศร้าหมองแม้จะไม่ได้เล่นขนาดเป็นผีพนันเล่นกันจนหมดตัวหรือเล่นกันจนหมดตัวก็ตามก็จะมีผลให้ห่างไกลจากบัณฑิตนักปราชญ์และผังนี้อาจจะทำให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุขเมื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุขไปเกิดอยู่ตรงนั้นน่ะหรือไปอยู่ตรงนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่วงจรที่ไปสู่ไปเล่นอบายมุขแล้วก็จะทำให้ชีวิตตกต่ำจะแก้ไขก็ต้องชี้โทษให้ท่านเหล่านั้นได้รับทราบอีกทั้งเวลาทำบุญก็อธิษฐานจิตให้ท่านเลิกเล่นจ้ะคือทำบุญแล้วก็เอาบุญอธิษฐานให้ท่านกับชี้โทษยายทำอาหารให้ทวดใส่บาตรทุกวันแต่ยายไม่ยอมมาใส่ด้วยตัวเองนั้นเวลาบุญส่งผลก็จะทำให้ยายจะไม่ได้เป็นใหญ่ในสมบัตินั้นคือได้ใช้ทรัพย์แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์จ้ะเช่นมีบ้านอยู่แต่ไม่ได้เป็นของเราเขาแค่ใช้ได้ตามสะดวกเท่านั้นส่วนทวดใส่บาตรเองก็จะได้บุญเต็มที่จ้ะหมาที่บ้านชอบหอนตอนพระมาบิณฑบาตเป็นประจำนั้นเพราะหมามันเห็นคุณตามาวนเวียนอยู่เพื่อคอยรับบุญจ้ะเนื่องจากคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาวนเวียนอยู่ที่บ้านและวนเวียนอยู่ใกล้ยายเห็นยายเล่นไพ่ด้วยแล้วก็ไม่ชอบเลยสกิดแล้วก็แต่ยายไม่รู้เรื่องบอกไม่ชอบเลยเนี่ยได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีความมีอยู่ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ที่บ้านที่ยายอยู่อะไรจ้ะภาพองค์พระตอนที่ลูกเห็นว่าอายุ7 ขวบบวชเป็นสามเณรนั่งอยู่บนมหาธรรมกายเจดีย์นั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่ลูกเห็นจริงๆจ้ะให้พยายามนั่งให้เห็นอีกและให้ดีกว่าเดิมจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกจ้าลูกปากจัดและชอบเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งก็จะทำให้จิตใจตกต่ำและเสียเวลาที่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเช่นเสียเวลาเรียนแทนที่ลูกจะเรียนได้ดีกว่านี้กับเสียเวลาที่ไม่ได้นึกถึงบุญเพราะมัวจะไปนึกถึงเกมและเสียเวลานั่งสมาธินะอีกทั้งปากจากก็จะเป็นวจีกรรมที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านสับสนไม่เป็นสมาธิ อาจถูกอัดถูกด่ากลับถูกทำร้ายร่างกายแล้วชื่อเสียงก็ไม่ดีจะฟุ้งกระจายและจะหลงตายด้วยคือตั้งใจจะไปดุสิตบุรีแต่ว่าอาจจะไปอยู่แถวพุทธมาเนี่ยฟันก็จะไม่สวยผิวก็จะไม่งามเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขอยู่ที่ตัวลูกก็ต้องหักดิบจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวจ้ะเพราะรู้อยู่แล้วไม่รู้คืนนี้ก็รู้แล้วเพราะนั้นพรุ่งนี้เลิกได้แล้วลูกจะเหมือนเป็นไฮเปอร์แอคทีฟก็เพราะเสพกัมสุรานิดหน่อยจริงจ้ะเก่งจังเลยที่ดื่มแบบเมาเฮฮาแค่สนุกสนานเต้นลำฟ้อนลำทั้งคืนมาส่งผลแต่ไม่ได้เกิดเป็นลิงจ้ะจะแก้ไขก็ต้องตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8ทุกวันพระและละอบายมุขทั้งปวงในชาติปัจจุบันเป็นต้นจ้ะพระอาจารย์ที่ลูกรักและเคารพเหมือนพ่อนั้นพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตเมื่อบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่อุปถัมภ์พระเถระตลอดเลยตลอดชีวิตเลยด้วยความพึงพอใจเพราะมีจิตผูกพันกับพระราชาองค์นั้นแล้วก็ได้อธิษฐานจิตด้วยว่าให้ได้ติดตามดูแลอุปถัมภ์ตลอดไปมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายในกลับดุสิตบุรีได้อย่างสบายแล้วก็ได้ลงมา2 รอบจ้าส่วนตัวลูกที่อยากจะบวชและทำหน้าที่อย่างท่านก็จะต้องสร้างบุญทั้งบุญและอธิษฐานจิตบ่อยๆอีกทั้งอย่าทำในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการสร้างบารมีจ้า

อาโกจึงเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแม่ชอบอบรมสั่งสอนลูกเสมอเพราะว่าอาโกกับตัวลูกและแม่ของตัวลูกนั้นก็เคยเป็นญาติกันมาบ้างบางชาติก็เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นกัลยาณมิตรให้กันอย่างต่อเนื่องจ้ะอีกทั้งได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะจ้ะลุงที่เป็นเพื่อนอาโกก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะแต่ไม่ค่อยได้นั่งธรรมะอีกทั้งได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจากท่านยังเปิดแค่นี้คือทำบุญระดับจุลเศรษฐีทั้งท่านที่มีกำลังทำระดับบรมเศรษฐีจ้ะแต่นักกายท่านนั่งสมาธิมากๆและอยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตรอีกทั้งต้องมันสั่งสมบุญทุบุญและเข้าใจการสร้างบารมีขมุขนะมีจิตมุ่งมั่นจึงจะไปดุสิตบุรีได้จ้ะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวลูกเคยสร้างบารมีขมุขนะมาโดยเป็นกองเสบียงส่วนตัวลูกกับพี่ชายก็เคยบวชทั้งช่วงสั้นช่วงยาวบางชาติก็บวชตลอดชีวิตตอนนั้นแต่ชาตินี้ต้องการที่จะบวชตลอดชีวิตก็ต้องใช้กำลังใจสูงและให้อยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: สุขความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านจ้า
1: สาธุ
0: เราก็เพิ่งจะผ่านงานบุญใหญ่มา4วันนะจ๊ะยังปลื้มปิติใจกันอยู่ไหมเอ่ย
1: ปลื้มครับ
0: สาธุสาธุกระแสบุญก็ยังหลั่งไหลต่อเนื่องอ่ะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยตลอดต่อเนื่อง7วันเลยนะเราก็รักษาใจของเราให้ผ่องใสไปถึงอาทิตย์ถัดไปเลยนะจ๊ะก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนเนาะก็จะเป็นงานบุญใหญ่ต่อเนื่องอีกนะคือบูชาข้าวพระแล้วเราก็รักษาใจต่อให้ใสๆไปเรื่อยๆนะให้ใจเราอยู่ในอารมณ์ที่เหมือนจะพึ่งสั่งสมบุญใหญ่มาคือมันมีความปลื้มๆเหมือนพึ่งได้ถวายสังฆทาน 40,000 วัดมานะรักษาให้มันใสๆอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยอย่าให้มีเรื่องอะไรมาทำให้เราหงุดหงิดใจเลยนะหรือแม้จะมีเรื่องอะไรมาให้เราหงุดหงิดใจเราก็ต้องรีบสั่งหมองออกไปนะชิ่วปัดทิ้งออกไปเลยนะแล้วก็เอาใจกลับมาอยู่ในบุญในกุศลนะแล้วก็รักษาให้มันต่อเนื่องไปเลยเนี่ยอาทิตย์ต้นเดือนวันวิสาขบูชานะ30พฤษภานี่นะวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาวันธรรมชัยวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะวันคล้ายวันเกิดของพระเถรพระคุณหลวงปู่วันออกพรรษาเดี๋ยวก็กฐินละกฐินแล้วก็บวชพระบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์แล้วก็เดินธุดงค์อีกละเดินธรรมยาตรามาฆบูชาอ่ะเดี๋ยวก็วันคุ้มครองโลกอีกแล้วอ่ะ22เมษายนอีกแล้วนะโอ้โหแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนะคือมีงานบุญใหญ่เนี่ยให้เราได้ปลื้มใจให้เราได้สั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่ให้ใจเราปลื้มอยู่ในบุญตลอดแล้วก็ให้หมั่นทบทวนบุญบ่อยๆนะจ๊ะถ้าเป็นไปได้เลยนะนี่เราลองดาวน์โหลดไฟล์หรือหาพวกอะไร YouTube ไว้เนี่ยประจำตัวไว้เลยนะเป็นไฟล์ทบทวนบุญของเราที่เราดูแล้วเราปลื้มน่ะก่อนนอนแล้วก็กดดูสักรอบนึงก่อนนะให้ใจมันปลื้มๆอยู่ในบุญนะบุญ22เมษายนนี้เราได้มีส่วนตั้งแต่การเตรียมงานได้สละทรัพย์ได้เสียสละแรงกายแรงใจได้มาร่วมงานโอ้ได้ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 40,000 กว่าวัดทีเดียวได้ช่วยกันเก็บงานโอ้อีกมากมายทีเดียวนะแล้วเราก็ดูให้มันปลื้มใจนะก่อนนอนก็ให้เอาอารมณ์ที่เราอยู่ในบุญแบบนี้แหละหลับไปเลยนะหลับในอู่แห่งทะเล

ลบุญตื่นในอู่แห่งทะเลบุญทั้งวันก็จะมีแต่ความปลื้มปิติใจนะจ๊ะนี่7วันก่อนและหลังงานบุญใหญ่พระนิพพานจะเชื่อมกระแสบุญกับศูนย์กลางกายของทุกคนถ้าเรารักษาใจให้ใสๆไม่ขุ่นมัวกับสิ่งข้างใดข้างๆใดๆเราจะได้บุญเต็มเปี่ยมไม่ตกหล่นนี่คือเราใจผ่องใสตลอดเวลานะอยู่ในบุญตลอดเวลาและสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองนี่สำคัญมากเลยนะคือการหมั่นนั่งสมาธิทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอนะอย่าให้ขาดเลยนะเพราะการปฏิบัติธรรมจะเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันใจของเราไม่ให้ใจเราขุ่นมัวได้ง่ายนะใจเราจะโล่งโปร่งเบาสบายอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะไม่ติดอะไรเลยนะไม่เอาเรื่องใครเอาแต่บุญไม่เอาเรื่องใครเอาแต่ธรรมะนะกระแสบุญก็จะได้ช่องได้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยแล้วใจเราจะอยู่ในบุญตลอดเวลาทีเดียวนะนี่การปฏิบัติธรรมนั้นนี่ต้องทำทุกวันนะอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดก็ตามนะก็อย่าให้ขาดการปฏิบัติธรรมอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเลยการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นกรณียกิจที่ควรต้องทำเป็นงานที่แท้จริงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นเป็นงานรองงานที่แท้จริงของเราคือการปฏิบัติธรรมเราเกิดมาก็เพื่อสิ่งนี้ก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นเองแต่ถ้าพระนิพพานยังไม่แจ้งเราก็สั่งสมบุญไปแสวงบุญสร้างบารมีส่วนงานอื่นๆก็คืองานรองเนี่ยเช่นการทำมาหากินการดูแลครอบครัวการดูแลสังขารอะไรต่างๆอันนั้นเป็นงานรองแต่งานทางใจของเราเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเราเองนะถ้าเราไม่นั่งสมาธิทุกวันเราไม่หมั่นเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้เพราะสิ่งนี้มันต้องทำด้วยตัวเราเองใจก็ใจของเราเองนะตัวของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าถึงเราก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าขาดการปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะแล้วก็ให้มันมาวัดบ่อยๆนะคือหาเรื่องมาวัดตลอดนะปารภเหตุมาพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยให้คุ้นทีเดียวนะมาแล้วก็มาเวียนพระทักษิณมานึกถึงบุญบุญสร้างองค์พระบุญเสาแก้วโมดุลบุญมหาสังฆทานลานธรรมวิหารโคตรอะไรต่างๆเนี่ยนึกให้ปลื้มเลยนะพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่าเรามากราบพระเจดีย์ทีนึงได้เท่ากับกราบพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์นะนี่ปารภเหตุมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหตุมงคลหรือเหตุอวมงคลอะไรก็ตามนะจะเป็นวันเกิดวันฉลองวันครบรอบการจากไปอะไรต่างๆนี่ให้หาเรื่องมาวัดบ่อยๆให้ใจอยู่ในบุญตลอดเวลานะให้ซ้อมเอาไว้นะจ๊ะในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่นะเพราะสุดท้ายนี่สุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับสังขารร่างกายนะที่มันแก่ตัวไปทุกวันทุกวันความแก่ความเจ็บสุดท้ายก็ความตายเนี่ยมันต้องคลืบคลานเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นซ้อมนึกถึงบุญให้ดีๆทำให้ถูกหลักวิชาแล้วก็เวลามาแล้วนี่ก็อย่ามาคนเดียวนะนี่ให้ชวนพ่อแม่พี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักรวมไปถึงคนที่เขาอยากจะรู้จักวัดพระธรรมกายให้มากขึ้นที่ยังมีข้อสงสัยลังเลอะไรต่างๆนะก็ชวนกันมาพิสูจน์มาพิสูจน์ว่าวัดพระธรรมกายนั้นเป็นอย่างที่เขาว่าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะและช่วงนี้นี่ที่วัดเราก็มีงานบุญให้รับเยอะแยะเลยนะจ๊ะนี่งานแกะลวดผ้าระบายนะเก็บงานมหาสังฆทาน22เมษาที่เราเพิ่งจัดไปนี้เนี่ยในวันที่24ถึง26นี้นะที่ระเบียง2นี่ถ้าใครสนใจสะดวกนะนี่ไปแกะลวดผ้าระบายนะจ๊ะเพื่อเป็นการเก็บแล้วก็จะได้ทำความสะอาดผ้าระบายแล้วก็เตรียมไว้ใช้ในปีถัดไปได้เลยนะนี่บุญต่อมานะบุญเก็บโต๊ะเก็บหน้าโต๊ะ

แล้วก็เก็บหมุดยางรองโต๊ะที่มหารัตนวิหารคตค32อาจารย์เวลา 5:30 น.ถ้าใครสะดวกนะวันนี้สามารถไปได้เลยอาจารย์ไปช่วยกันเก็บโต๊ะเนาะนี่แล้วก็บุญที่เราช่วยกันถวายภัตตาหารพระสังฆาธิการนะ 40,000 กว่าวัด 40,000 กว่ารูปนี่จานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเขาบอกว่ามีจานถึง 200,000 กว่าจานทีเดียวนะมาช่วยกันล้างอาจารย์ก็สามารถไปเอาบุญนะล้างจานได้ที่ครัว71ปีก็ล้างไปเรื่อยๆอาจารย์จนกว่าจะล้างเสร็จนะนี่ล้างได้ใจผ่องใสนะค่อยๆขัดค่อยๆถูไปนะขัดไปใจผ่องใสไปนะจะได้มีดวงมีองค์พระผุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆนะอาจารย์นี่เท่ากับว่าเราได้ช่วยกันนะดูแลสมบัติพระศาสนานะถ้าใครอยากจะได้บุญมหาสังฆทานปี70ปีหน้านะจ๊ะก็ให้มาเอาบุญเก็บงานปีนี้เพราะการเก็บงานปีนี้คือการเตรียมงานปีถัดไปใช่ไหมเอ่ยเราเก็บผ้าระบายเก็บไว้ปุ๊บปีหน้าก็เอามาใช้อีกแหละก็เท่ากับว่าเราได้เตรียมงานปี2570ก่อนใครเพื่อนเลยโอ้โหเรียกว่าได้บุญกันข้ามปีทีเดียวนะจ๊ะนี่ทบทวนโอวาทนะเตรียมงานเป็นเดือนเก็บงานเป็นเดือนแต่จะรวยเป็นอสงไขยโอ้โหสาธุสาธุอันนี้บุญล้างจานนะจ๊ะต้องเชิญชวนกันมาสิสะอาดจานจะรวยไวสะอาดใจจะรวยสุขนี่แหละแห่งแห่งบุญเลยโอ้สาธุสาธุอันนี้รับบุญเก็บเพชรพลอยนะเก็บเพชรพลอยไปก็ให้คิดว่าเก็บเพชรพลอยเราจะมีเพชรพลอยให้เก็บโอ้เราเก็บเพชรพลอยใจเราก็สูงส่งอาจารย์วัดก็สะอาดไปด้วยนะอานิสงส์การเก็บเพชรพลอยนี่โอ้มหาศาลทีเดียวอาจารย์ขนาดอะไรนะในพระไตรปิฎกนะอีกาตาถั่วนะมองเห็นกิ่งไม้เป็นชิ้นเนื้อนะบินโฉบลงไปแต่ว่ากิ่งไม้นั่นเนี่ยอยู่ในรั้ววัดพอดีพอบินโฉบไปปุ๊บอ้าวเป็นกิ่งไม้นี่ก็เลยปล่อยกิ่งไม้ลงมาแต่ว่าไปปล่อยทิ้งอยู่นอกรั้ววัดปรากฏว่าอานิสงส์เนี่ยจากการเข้าใจผิดเนี่ยว่ากิ่งไม้เป็นชิ้นเนื้อนะแต่ว่าทำให้วัดสะอาดขึ้นคือการได้คาบกิ่งไม้นั้นออกไปนอกวัดให้วัดสะอาดขึ้นทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทีเดียวนะจ๊ะเนี่ยแค่อานิสงส์ของการอีกาตาถั่วแค่นั้นเองนะยังได้อานิสงส์ขนาดนี้เลยแล้วเรานี่โอ้โหตั้งใจนะทำให้วัดวาอารามสะอาดแล้วก็เตรียมงานในปี2570ด้วยได้บุญก่อนใครด้วยนะอานิสงส์จะมหาศาลขนาดไหนนะนี่แล้วเราก็ได้บุญยะกิริยาวัตถุ10นี่ในวันที่22เมษายนนะไปเต็มๆทีเดียวนะจ๊ะบุญยะกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้างนะจ๊ะ1นี่ทานน้ำไม้นะนี่เราได้สั่งสมบุญจากการทำทานเต็มๆเลยเพราะว่าเราต้องสละทรัพย์ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นหลากหลายทีเดียวเลยเนี่ยทั้งทายธรรมด้วยทั้งค่าต่างๆในการจัดงานภัตตาหารหวานข้าวค่าดำเนินการค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆของวัดรวมไปถึงเป็นปัจจัยที่ได้ใช้ถวายพระสังฆาธิการด้วยโอ้ทานกุศลนี่เกิดขึ้นอย่างมากเลยและองค์ประกอบของการให้ทานของเรานี่ก็ครบถ้วนมากๆทีเดียวนะจ๊ะทั้งวัตถุบริสุทธิ์ของที่ถวายท่านเนี่ยเป็นของที่ควรแก่สมณะหามาด้วยวิธีการที่ถูกต้องบุคคลก็บริสุทธิ์ด้วยเราก็ได้รักษาศีลก่อนพระท่านก็เป็นผู้มีศีลถึง227ข้อทีเดียวแล้วก็เจตนาของเราก็บริสุทธิ์ทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้เรามีความปลื้มปิติใจไม่เสียดายทรัพย์เข้าใจว่าทำไปทำไมนี่อานิสงส์ของการถวายทานก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวนี่วันงานนี่เราได้รักษาศีลนะโอ้ยิ่งถ้าเรารักษาศีล5เป็นปกติอยู่แล้วด้วยเนี่ยยิ่งอานิสงส์มากยิ่งเรารักษาศีล8ด้วยนะโอ้อานิสงส์ยิ่งมากเลยเพราะว่าถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยใจมันจะผ่องใสง่ายปลื้มง่ายปิติง่ายบุญเข้าได้ง่ายเรายิ่งบริสุทธิ์มากนะยิ่งสั่งสมบุญยิ่งได้บุญมากทีเดียวเลยนี่วันนั้นเราได้นั่งสมาธิทั้งช่วงสายทั้งช่วงก่อนถวายนะกลั่นใจให้ใสๆแล้วก็นึกถึงวันคล้ายวันเกิดวันคุ้มครองโลกนะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยิ่งเรานึกถึงหลวงพ่อมากโอ้เรายิ่งได้บุญเยอะทีเดียวเลยเพราะท่านก็จะยิ่งนึกถึงเรานะ

เติมบุญแล้วก็ทับทวีบุญให้กับเราเราได้บุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนโอ้เวลาเห็นพระเดินผ่านจิตใจเราอ่อนโยนเบิกบานนะสีหน้าท่าทางแววตาเราโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นกุศลเลยนะยกมือไหว้แสดงความเคารพหลีกทางให้ทางนะและทุกกิจกรรมนี่เราทำด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนหมดถวายภัตตาหารฟังสวดเดินผ่านอะไรต่างๆนะทำให้จิตใจเราอ่อนโยนนุ่มนวลบุญได้ช่องได้ง่ายเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆนี่และก็เราได้ขวนขวายในกิจที่ควรนี่ไวยาวัจจะไมนะขวนขวายในกิจที่ควรอะไรเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องรอนะเราทำเองหมดเลยนะหยิบจับเช็ดถูทำความสะอาดไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เลยนะนี่เรานี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่วัดซะเองนะเจออะไรไม่เรียบร้อยก็ช่วยกันประดุจว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของวัดแล้วก็มาช่วยเก็บงานอีกต่างหากนะโอ้โหบุญยิ่งทับทวีขึ้นไปอีกนี่บุญจากการให้ส่วนบุญเรากลับไปถึงบ้านนะเราเอาบุญไปฝากคนที่บ้านบุคคลที่เรารักคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่เราสามารถนึกอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้นี่เราสามารถให้ส่วนบุญได้นี่ก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันข้อ7คือบุญจากการอนุโมทนาบุญเราเห็นคนอื่นทำความดีนะเราไม่มีโอกาสได้ทำเราก็อนุโมทนาบุญกับเขาชื่นชมอิ่มใจกับเขานะเพราะว่าเราทำงานใหญ่ไงโอ้40,000กว่าวัดนะเราทำคนเดียวไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องทำเป็นทีมเราไม่ได้ทำว่าคนเดียวทำทุกอย่างเลยไม่ใช่ใช่เราทำกันเป็นทีมคนนั้นทำนี้คนนี้ทำนั้นเราก็ชื่นชมอิ่มใจอนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยบุญจากการแสดงธรรมโอ้เราแสดงธรรมได้ด้วยเหรออาได้สิก็เรากลับไปถึงบ้านเราก็เอาบุญไปฝากคนที่บ้านก็ได้โอ้นี่เราไปทำบุญมานะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก็บรรยายไปนะหรือว่ามีคนใหม่มาวัดพาคนที่เพิ่งมาวัดครั้งแรกเราก็ปฐมนิเทศทุติยเทศตติยเทศนะอธิบายไปเพชรพลอยคืออะไรทางนั้นอยู่ไหนทางนี้อยู่ไหนนี่เป็นการบอกทางชี้ขุมทรัพย์ก็ได้นี่แล้วก็สามารถแสดงธรรมได้อาจารย์รวมไปถึงเราได้ฟังธรรมในวันงานด้วยนะฟังธรรมจากท่านประธานสงฆ์พระพรหมวชิระปัญญาจารย์นะโอ้โหท่านสัมโมทนียคาถานี่สุดยอดทีเดียวนะยังใจให้เบิกบานสดชื่นทีเดียวนี่ข้อ10คือทำความเห็นให้ตรงนี่เราได้ปรับความเข้าใจของเราให้ถูกต้องจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัตินะเช่นคำว่าขันติคือความอดทนนะเราอาจจะได้ยินอยู่แล้วนะแต่พอเราไปเจอจริงๆโอ้แดดร้อนๆนะเราจะคิดหงุดหงิดหรือเราจะคิดเป็นบุญนะพอเจอแดดร้อนๆบางคนก็ว่าทำไมมันร้อนจังเลยหงุดหงิดอยู่บ้านดีๆอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วนะบางคนก็คิดไปแบบนั้นนะคิดหงุดหงิดแต่ถ้าเรามีขันติมีความอดทนนี่เราจะคิดอีกแบบนะเราจะคิดเป็นบุญเป็นกุศลโอ้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่กี่นาทีหรอกแต่ว่าบุญที่ได้นี่โอ้มหาศาลมากๆเลยนะร้อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายร้อนแล้วนี่ไงเราได้ปรับใจของเราปรับความเห็นของเราเนี่ยให้มันตรงกับความเป็นจริงให้มันตรงกับงานบุญให้มันตรงกับศูนย์กลางกายมากยิ่งขึ้นนี่โดยเฉพาะงานนี้เนี่ย22เมษาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใหม่มาวัดเยอะมากๆอาจารย์ที่มาวัดครั้งแรกเนี่ยโอ้เขาได้ปรับความเห็นให้ตรงนี่มากๆเลยเพราะว่าจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะที่วัดพระธรรมกายนี่เป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะทำธุรกิจขายบุญเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยพอเขามาเจอความเป็นจริงแล้วโอ้โหมันไม่เห็นเหมือนที่เขาพูดเลยนะพระก็เรียบร้อยสาธุชนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้คนมาเป็นแสนแต่ทุกคนนี่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีศรัทธาอยากได้บุญโอ้โหบรรยากาศสงบเหมือนในสมัยพุทธกาลแบบนี้นี่เขามาเห็นกับตาเขาได้มาพิสูจน์นี่ทำความเห็นให้ตรงถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปนี่บุญญากิริยาวัตถุ10นะเราเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ทีเดียวเลยนี่และในวันงานนี่โอ้โหพระท่านนะแค่เดินก้าวลงมาจากรถตู้ลงมาจากรถบัสนะเดินลงมาเดินผ่านชุดขาวๆเห็นอาสาสมัครหน้าใสๆชุดขาวๆประนมมือเคารพยิ้มแย้มเบิกบานกล่าวคำทักทายโอ้โหแค่นี้เนี่ยเหมือนหลุดมาคนละโลกทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าบางที

ที่เนี่ยพระท่านที่อยู่ข้างนอกเนี่ยออกไปบิณฑบาตตามตลาดอะไรต่างๆนะไม่ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอะไรแบบนี้นะบางทีว่าจะเดินชนอยู่แล้วก็มีนะบางทีขึ้นรถไฟฟ้านี่ไม่ลุกให้นั่งก็มีหรือว่าทำหน้าเบ้ใส่เหยียดหยามนี้ก็มีนะจ๊ะคือมันคนละเหมือนอยู่คนละโลกกันทีเดียวเพราะว่าสังคมข้างนอกนี่สมัยนี้จะหาคนมีศีลมีธรรมนี่ก็ยากทีเดียวเลยจะให้มาแสดงความเคารพนี่ก็ยากขึ้นมาอีกเนี่ยพอแต่พอท่านเนี่ยมาเจอวัดเรานะมาเจอญาติโยมที่มีความเคารพศรัทธาประนมมืออ่อนน้อมรักบุญเนี่ยโอ้โหแบบนี้ท่านก็ปลื้มสิโอ้โหดีใจเบิกบานนะนี่พอท่านปลื้มปุ๊บท่านก็จะเริ่มสงสัยแล้วเอวัดเรานี่สอนญาติโยมแบบไหนนะทำยังไงจึงจะให้ญาติโยมเนี่ยมีความรักในพระศาสนามีความรักวัดได้ขนาดนี้นี่ท่านก็จะเริ่มเปิดใจแล้วและจะเริ่มศึกษาแล้วก็เอาวิธีการไปพัฒนาวัดของท่านให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ญาติโยมก็มากันแต่เช้าทีเดียวนะโอ้บางคณะก็ค้างคืนนะบางคณะก็มาตีสองตีสามมาแต่เช้าตรู่ก็มานี่มานี่ด้วยความตั้งใจใจใสๆจะมาถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดนะในภาคสายเราก็ได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันใจใสๆนะในช่วงเย็นในช่วงเที่ยงเราได้ถวายพระทหารเป็นสังฆทานแล้วก็ได้ร่วมพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้4จังหวัดชายแดนภาคใต้จ้ะซึ่งเป็นปีที่22แล้วเป็นครั้งที่184ทีเดียวนะโอ้โหวัดเราเรียกว่ายืนหยัดมาถึง22ปีนะตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจ้ะนี่แล้วตอนเพลนนี่แล้วก็ได้เป็นเวลาสั่งสมบุญที่เบิกบานของเรานะถวายพัตทหารเป็นสังฆทานทีเดียวนี่พัตทหารเมนูก็ปราณีตนะหลากหลายมากอาจารย์นี่โดยเฉพาะโอ้บุญที่ถูกใจนะทั้งผู้ให้และผู้รับก็คือบุญถวายทุเรียนนะถึง24ตันทีเดียวเลยนี่เราได้เห็นภาพการสมานฉันท์ร่วมกันนี่รถอะไรจะสู้รถพระธรรมนะรถแห่งการหันหน้าเข้าหากันแล้วสนทนาธรรมท่านก็จะได้สนทนาธรรมกันทำไมวัดท่านคนบวชเยอะจังวัดท่านคนเข้าวัดเยอะจังท่านทำยังไงก็จะแลกเปลี่ยนวิธีการหารือกันนี่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคณะสงฆ์นะนี่ช่วงบ่ายคณะสงฆ์ก็มาปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรจะทำให้พุทธบุตรนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่ท่านก็ปรึกษาคุยกันนะนี่ทำให้พระศาสนานั้นแข็งแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะโอ้เท่ากับว่าเราได้ทำสงฆ์ให้สามัคคีกันจากการจัดงานมหาสังฆทาน 40,000 วัดโอ้นี่รวมสงฆ์นะจัดว่าเป็นบุญใหญ่มากๆอาจารย์นี่ช่วงบ่ายนะเราก็เคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่ลานธรรมอย่างเป็นระเบียบทีเดียวนะแม้คนมาเป็นแสนๆแต่ต่อแถวเรียงกันโอ้นี่ชาวศรีวิไลชัดๆเลยนะนี่เดินเรียงกันเป็นแถวเป็นระเบียบนะแม้แดดจะร้อนแต่อยากได้บุญมากกว่ากลัวต้องรีบออกมาก่อนนะรีบออกมาจากลานออกมาจากวิหารคดกลัวไม่มีที่นั่งนะเดี๋ยวลานทำเต็มถึงแม้ร้อนเราก็ไม่กลัวนะจ๊ะเพราะว่ามีร่มนี่จากนั้นพุทธบุตรก็แปรแถวเข้าสู่ลานธรรมนะโอ้สาธุชนก็นั่งกลางร่มพนมมือนะต้อนรับด้วยใจที่ปลื้มปิติทีเดียวนะอ่อนน้อม

ับพระอย่างนี้เนี่ยโอ้หาได้ยากมากอาจารย์ในปัจจุบันนี้นี่ดูโอ้โหแม้แต่พระนะพระยังเดินเป็นระเบียบยังเดินเป็นแถวเดินเป็นแนวนะถือว่าท่านให้ความร่วมมือมากๆอาจารย์แต่ละองค์ที่มานี่จะเอาว่าทั้งนั้นนะพระสังฆาธิการทั้งนั้นนะจ๊ะคือระดับเจ้าปกครองเท่านั้นเป็นเจ้าอาวาสมีพระลูกวัดอยู่ในปกครองแต่ว่าท่านไม่ถือตัวเองเลยนะจ๊ะเห็นแก่งานพระศาสนานะเดินตามเจ้าหน้าที่นะเดินเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเข้าสู่ลานธรรมอย่างเรียบร้อยทีเดียวโอ้นี่เป็นภาพอัศจรรย์มากๆอาจารย์นี่โอ้และกองพลจักรพรรดิล่มอันสวยงามนะก็โอ้กลางสู้แดดแสงอาทิตย์แม้ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเรามีร่มในการป้องกันความร้อนนะจ๊ะนั่งอย่างสบายงดงามเรียบร้อยพร้อมเพรียงเป็นระเบียบทีเดียวนะนี่โอ้โหมากันเยอะมากๆอาจารย์น่าจะหลายแสนคนแต่ว่าไม่มีความวุ่นวายเลยตอนนั่งสมาธินี่เงียบกริบเงียบเหมือนอยู่ในสมัยพุทธกาลทีเดียวนะจ๊ะนี่แล้วเขาก็บอกหาว่านะเออจ้างมาหรือเปล่าโอ้บอกไม่ได้จ้างมานี่ถ้าจ้างมานะไม่มานั่งตากแดดแบบนี้หรอกเนี่ยอยากจะได้บุญนะจ๊ะเพราะว่ามีความเคารพในพระรัตนตรัยเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลนี่สีหน้าท่าทางแววตาเปล่งประกายใบหน้ามีออร่านะหน้าสว่างเพราะว่าอยากได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าจ้างมานะอยากได้ตังค์มันจะเป็นอีกแบบนึงนะสีหน้าท่าทางแววตามันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะไม่คิดอยากจะได้บุญนะอยากจะได้ตังค์ต่างหากอาจารย์นี่แต่ว่าเรานั้นอยากได้บุญไม่มีใครจ้างมาเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อจะมาเอาบุญตรงนี้และถึงเวลาเจริญพุทธมนต์โอ้ 40,000 กว่าวัด 40,000 กว่ารูปนะสวดมนต์พร้อมเพรียงกันเป๊ะเลยนะซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ทีเดียวเพราะท่านมาจากต่างวัดต่างวัดต่างถิ่นต่างภาคต่างภาษาก็สวดมนต์กันคนละทํานองก็มีแต่พอมาถึงเวลารวมกัน 40,000 วัดสวดมนต์ไพเราะเพราะพริ้งพร้อมเพรียงกันอย่างมากทีเดียวโอ้เวลาเราฟังนี่ใจสงบน้อมใจตามเสียงพุทธมนต์ได้อย่างง่ายๆเนี่ยโอ้ใครอยู่ในพิธีนะได้บุญแบบเต็มๆเลยนะจ๊ะนี่พอถึงเวลาสว่างเราก็มาถวายมหาสังฆทานพร้อมๆกันนะทีเดียว 40,000 กว่าวัดเลยแม้เราจะยกถวายแค่องค์เดียวก็ตามแต่ว่าบุญเกิดทั้ง 40,000 วัดพร้อมๆกันนะเพราะว่าเราทำกันเป็นทีมอภิมหาบุญกุศลก็หลั่งไหลมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทีเดียวนี่ความปลื้มปิติก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลพร้อมกันทั่วทั้งลานธรรมโอ้เสียงแซ่ซ้องสาธุการนะดังกึกก้องไปทั่วฟ้ามัวดินทีเดียวท่านประธานสงฆ์นะท่านก็กล่าวสัมโมทนีกถาฟังแล้วใจเบิกบานนะโอ้มหาสังฆทานไม่ใช่งานที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากโอ้แล้วก็เราก็รับพรพระพร้อมๆกันนะท่านก็กล่าวอนุโมทนาคาถาทีเดียวเลย 40,000 วัดเกือบทั้งประเทศนะจ๊ะเราได้พรพระพร้อมๆกันนี่ไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนเลยนะวัดทีละวัดสองวัดไม่ต้องมาที่นี่ที่เดียวนี่ได้รับพรทีเดียว 40,000 กว่าวัดเบิกบานใจจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับวัดด้วยความปลื้มปิติใจซึ่งการส่งกลับประทับใจเหลือเกินปีนี้นี่เขาชื่นชมนะว่าการจราจรที่วัดพระธรรมกายนี้สุดยอดมากๆเลยนะนั่งรถแป๊บเดียวนี่สามารถออกจากวัดได้แล้วซึ่งปกติแล้วต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะออกจากวัดได้นะแต่ปีนี้แป๊บเดียวนะจ๊ะออกจากวัดได้แล้วนี่แล้วก็ระหว่างทางที่เดินไปลานจอดรถนี่ก็มีนักร้องต่างๆนะมาเชียร์ให้กำลังใจนะมีการแจกน้ำแจกอาหารเครื่องดื่มนะมีการอนุโมทนาบุญตลอดทาง

โอ้สามารถใช้ได้ตลอดนะโทรหายกหูหานี่สามารถติดต่อกันได้เรียกว่าปีนี้ปลื้มปิติใจนะทั้งผู้จัดงานทั้งผู้มาร่วมงานแล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระสังฆาธิการที่เป็นเนื้อนาบุญนะจ๊ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะจ๊ะผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอไฮไลท์ทบทวนบุญกันหน่อยนะจ๊ะฝ่ายที่หนึ่งนะจ๊ะ

ธุโอ้พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวจากนั้นพุทธบริษัท4จึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้จ้ะและพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนย้อนยุคสมัยพุทธกาลนะจ๊ะโอ้ปลื้มปิติใจอย่างมากๆนะจ๊ะแล้วก็ให้มันนึกถึงบุญอยู่เป็นประจำนะจ๊ะคุณยายอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่านะคนที่จะได้บุญมากคือคนที่นึกถึงบุญได้เท่านั้นเราต้องพึ่งบุญพึ่งอย่างอื่นไม่สำเร็จหรอกยายจะบอกให้จะทำอะไรต่างๆให้นึกถึงบุญให้อยู่ในบุญถ้าเรามีบุญสิ่งนั้นจะสำเร็จได้ด้วยบุญเรามีบุญเป็นที่พึ่งให้นึกถึงบุญให้มากๆทุกอย่างจะสำเร็จ4เมษายน2524นะจ๊ะนี่เรานึกถึงบุญบ่อยๆนะให้เราอารมณ์เหมือนเพิ่งจะเสร็จงานถวายมหาสังฆทานนะอารมณ์เหมือนว่าเรากำลังเพิ่งถวายเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองอะจ๊ะนี่ให้เราใจอยู่ในบุญตลอดเวลานะแล้วก็โอ้โหงานมหาสังฆทาน22เมษายนที่ผ่านมานี่เป็น Talk of the Town ทีเดียวเลยเรียกว่าเปิดไปในโซเชียลไหนนะเปิด Facebook เปิด TikTok นะโอ้โหเจอแต่งานมหาสังฆทานนะจ๊ะแล้วก็พระท่านเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะเอาเรื่องราวต่างๆของมหาสังฆทานเนี่ยมาโพสต์อนุโมทนาผ่าน Facebook ทีเดียวนะนี่อันนี้พระมหาบวรนะท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยแสดงว่าท่านมาหลายปีแล้วนะการบริหารจัดการเรื่องรถออกจากวัดพระธรรมกายหลังเสร็จพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์บริหารจัดการได้ดีมากๆครับขออนุโมทนาและขอชื่นชมนี่ตอนนี้ 6:49 กระผมถึงขนอนแล้วครับเดินทางโดยสวัสดิภาพโอ้นี่คือปลื้มมากอาจารย์ปกตินี่กว่าจะออกนี่เที่ยงคืนนะแต่วันนี้นี่เราออกเร็วแป๊บเดียวเสร็จนะจ๊ะนี่ต่อมาวัดบ่อแก้วนะท่านบอกว่าวัดพระธรรมกายบริหารจัดการได้ดีมากปีนี้การจราจรรถออกตัวได้เร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาผู้น้อยขอชื่นชมสาธุนี่เขาบอกว่างานพระศาสนานะเขาบอกวัดในโลกนี้ไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนอย่างวัดพระธรรมกายผมเชื่ออย่างนั้นตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเจอว่าสาธุชนมารวมกันเยอะมากๆโอ้โหซึ่งจะหาคนเข้าวัดข้างนอกเยอะอย่างนี้นี่ยากมากๆอาจารย์

นี่เขาบอกนะพระธานินอ่อนบุตรนะว่าพระธรรมกายศรัทธาล้นหลามจริงมองกว้างๆเป็นสัญลักษณ์ของพุทธแต่อยากรู้ว่ามุมวิธีการสอนดึงศรัทธาทั่วประเทศให้มารวมกันนั้นทำอย่างไรนี่เริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าเอ๊ะว่าพระธรรมกายทำยังไงถึงคนเข้าวัดขนาดนี้สงบเสงี่ยมได้ขนาดนี้นะก็จะเริ่มเอาวิธีการของว่าพระธรรมกายนี้ไปใช้นี่ก็ยิ่งพระศาสนาก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะนี่อันนี้หลวงพี่พบธรรมนะท่านบอกว่าเมื่อคนจำนวนมากมารวมกันที่นั่นมักจะเกิดความวุ่นวายแต่ไม่ใช่ที่วัดพระธรรมกายเพราะทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงจะมีคนรวมกันเป็นแสนๆก็แทบหาความวุ่นวายไม่เจอเลยโอ้นี่เรียกว่าปลื้มปิติใจนะจ๊ะนี่พระปีชามีแก้วท่านก็เอาโซลาร์เซลล์ของเรานะที่ได้ถวายนี่มาใช้เลยนะนี่เช็คระบบไฟของทางวัดพระธรรมกายของดีงามมากสายยาว10เมตรระบบไฟนั้นเหมาะแก่การอยู่ป่ามากตามสถานที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าโอ้แสดงว่าท่านนั้นอยู่ป่าอยู่เขาอ่ะจ๊ะนี่เห็นไหมขนาดอยู่ป่าอยู่เขานะท่านยังฝ่าป่าฝ่าเขาขึ้นเขาลงห้วยนะมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายอ่ะจ๊ะอันนี้หลวงพี่นิวนี่ท่านบอกว่าโอ้ขอบคุณครับผมสังฆทานได้ใช้ประโยชน์มากๆเลยครับนี่ท่านรีวิวนะรีวิวหลอดไฟโซลาร์เซลล์ของเรานะท่านบอกชอบมากๆเลยนี่อันนี้พระรักชาติท่านก็บอกโอ้สว่างมากเลยครับเอาไปติดแล้วนี่เมื่อคืนเพิ่งจะติดเมื่อคืนบอกสว่างมากๆเลยครับพระสุทธิพงศ์นะท่านก็บอกปัจจัยจากวัดพระธรรมกายอาตมาได้มาต่อบุญเพื่อบวชพระน้องชายของอาตมาอ๋อนี่เราได้บุญบวชไปด้วยนะจ๊ะนี่ท่านจะบวชวันที่2พฤษภาคมจ๊ะนี่ได้ซื้อน้ำดื่มถวายพระเพื่อเกิดประโยชน์ในทางธรรมสืบต่อขออานิสงส์การบวชนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงด้วยเทอญนี่โอ้เราได้รับพรจากพระทั่วประเทศทีเดียวนะจ๊ะเอาปัจจัยไปใช้อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เราก็ได้บุญกับท่านไปด้วยนี่อันนี้พระอนันตชัยนะท่านบอก 10,000 บาทจากวัดพระธรรมกายอาตมาเอาไว้ใช้เพื่อปากท้องของน้องเนนทั้งวัด24รูปโอ้สาธุเนี่ยมาดูแลสามเณรนะเทือกเถาเหล่ากอของสมณะนี่แล้วก็เอามาแปรรูปเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะกับข้าวเพนของน้องๆสามเณรทุกวันเลยนะโอ้โหนี่พระครูใบดีกาสิทธิโชติเนี่ยท่านบอกขออนุโมทนานี่โยมถวายพิเศษอ้อนี่เรียกว่าขวนขวายในกิจที่ควรนะไม่ใช่ถวายแค่ทายธรรมอย่างเดียวแต่ว่ามีซองถวายพิเศษท่านด้วยนะจ๊ะนี่วงเล็บซองแดงพิเศษ 3,800 บาทสาธุสาธุอาจารย์นี่วัดสว่างโสภิตารามเนี่ยพระมหาแสวงท่านก็บอกนี่พอได้ปัจจัยมาปุ๊บชำระค่าไฟปั๊บโอ้โหชำระค่าไฟทันทีนะค่าไฟของวัดเดือนนี้สมบัตินั้นเป็นของนอกกายได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้เพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเกิดมาสร้างบารมีก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสู่สัมภารยภพนี่เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟทันทีนะจ๊ะนี่พระวรุษนี่โอ้อันนี้ท่านโพสต์ห่มผ้ารัดอกโชว์เลยนะจ๊ะโอ้นี่ผ้ารัดอกที่ได้มานะเรียกว่ามัดโชว์เลยนะท่านบอกนี่การสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้คือเรียกว่าเราถวายอะไรไปนี่ท่านได้ใช้ทันทีใช่ไหมนี่วัดวังวาสีศรัทธาเนี่ยท่านบอกว่าวัดพระธรรมกายเขาถวาย 10,000 บาทงานมหาสังฆทาน 40,000 วัดเอาไปทำอะไรบ้าง 1. ค่าอินเทอร์เน็ตเอาไปจ่ายค่าเน็ตก่อนนะจ๊ะที่ค้างไว้3เดือน 1,800 บาทซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นตัดไปแล้วแต่ว่าโชคดีที่เอามาใช้ในงานพระศาสนาซึ่งสร้างโบสถ์สำเร็จได้เพราะอินเทอร์เน็ตนี่เผยแผ่ธรรมนะสมัยนี้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งนั้นใช้โซเชียลทั้งนั้นนะจ๊ะนี่แล้วก็ท่านก็ขอเชิญมาร่วมงานนะฉลองโบสถ์นะที่ท่านสร้างได้สำเร็จเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็เอามาจ่ายค่าไฟวัดเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ 4,020 บาทโอ้นี่ค่าไฟ 4,000 กว่าบาทนี่เราได้บุญกับท่านไปด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็ชอบบอกนะมีคนแซะนะบอกว่าก็ถวายตังค์เขาก็เลยมาโอ้บอกถวายนี่ไม่ได้เยอะเลยนะถวายนี่จะบอกว่าใช้ได้แค่เดือนนึงเนี่ยก็หมดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเรามีกุศลจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญกับทุกๆวัดอยากทำให้พระศาส

นานั้นเจริญรุ่งเรืองเราจึงได้ถวายและพระท่านเนี่ยก็อยากจะมาเป็นเนื้อนาบุญนะจ๊ะอยากจะมารวมสงฆ์อยากจะมาเห็นพระด้วยกันเนี่ยพระอยากเห็นพระก็เกิดกำลังใจทำให้เกิดพระศาสนานั้นรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะนี่สัจจะอมตะวาจานะเขาบอกว่าปัจจัยที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายมาไม่เก็บไว้เอามาแจกเป็นทุนการศึกษาหมดเลยไม่พอแจกด้วยโอ้นี่ใครอยากได้ให้แจ้งความประสงค์มาเนี่ยตั้งเป้าไว้แจก62ทุนโอ้นี่ให้ทุนการศึกษานักเรียนนะจ๊ะนี่ท่านบอกทิฏฐปุญโญภิกขุนะสุขใดเท่าความสงบนั้นไม่มีนะเรานั้นไปร่วมงาน22เมษายนเพื่ออนุเคราะห์ศรัทธาของญาติโยมเราไม่ได้ไปเพื่อแสวงหา

แสนๆแต่วัดเขามีระบบที่ทำให้คนนั้นสงบเงียบเยือกเย็นเป็นระเบียบเดียวกันด้วยคำว่ากัลยาณมิตรที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้โหทุกอย่างเป็นระบบหมดเพราะขับเคลื่อนด้วยคำว่าบุญทุกคนอาสาสมัครด้วยใจจริงๆกิริยามารยาทของพระภิกษุสามเณรและกัลยาณมิตรของเขาทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดนี่เห็นไหมเราอยู่ในสายตาของทั้ง 40,000 วัดที่มาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายนี่เรานี่เองเราเองเนี่ยในฐานะลูกของพระเถรพระคุณหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบนะจ๊ะเวลาท่านเห็นท่านก็โอ้ญาติโยมนี้สงบเรียบร้อยดีจังนะแม้เห็นโยมเนี่ยก็เกิดกำลังใจณรงค์ศักดิ์เขาบอกว่าไปเถอะครับไปเถอะไปรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธปีละครั้งก็ยังดีนี่ถูกต้องเลยนะเพราะว่าภัยพระศาสนานั้นกำลังคลืบคลานเข้ามาทุกทีนะจ๊ะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยมันดีขนาดไหนแล้วที่มีคณะทำงานที่ยอมทำให้แบบนี้ใช่เพราะว่าการจัดงาน 40,000 วัดนี่มันต้องขวนขวายทำงานใหญ่นะจ๊ะซึ่งยากมากๆที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะพระอธิการอนุชาเนี่ยท่านบอกเชื่อในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากการให้ทานการเสียสละใจไม่ถึงทำไม่ได้แน่นอนต้อง 40,000 วัดนะถึงจะทำได้ถึงจะใจถึงนี่อันนี้คนขับรถตู้นะเขาก็บอกรถตู้ครึ่งประเทศมารวมกันอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วตอนนี้โอ้โหเรียกว่าโอ้วันนั้นนี่รถมาเป็นหมื่นคันทีเดียวนะเห็นดูในเพจของจราจรวัดพระธรรมกายเขาบอกมา 16,000 กว่าคันโอ้เรียกว่ามาเป็นแสนๆคนนะจ๊ะนี่คุณโอเขาบอกครั้งแรกที่มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนี่คนใหม่มาวัดนี่เยอะมากอะจ๊ะและได้เห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์ใกล้ๆรู้สึกสงบใจคนเยอะมากแต่กลับเงียบเป็นระเบียบวันนี้ตั้งใจมาทำบุญอธิษฐานจิตให้ใจสบายขึ้นเริ่มต้นเล็กๆในสิ่งที่ดีของตัวเองนี่โอ้โหคนใหม่นี่มาวัดเยอะมากที่มาวัดครั้งแรกนะอยากจะมาพิสูจน์สิว่ามันจริงอย่างที่ข่าวเขาพูดหรือเปล่านะแล้วก็อยากจะมาสั่งสมบุญด้วยอยากจะมาเห็นคนเยอะๆอยากจะมาเห็นการจัดงานอยากจะมาเห็นว่าวัดใหญ่ขนาดไหนนี่อยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองนี่แล้วก็วันนั้นนี่หัวหน้าเศรษฐีบุญหุงข้าวเขาบอกว่าหุงข้าวนะตั้งแต่ 9:00 น.เช้าถึง 5:00 น.ครึ่งนะหุงไปทั้งหมด 3,098 กะละมังโอ้โหสาธุเพื่อเลี้ยงพระนะโอ้โหแล้ววันนั้นนี่ถ้าใครได้มีโอกาสไปดูการทำครัวนะจ๊ะโอ้โหเตานี่เป็นหลายร้อยเตากระทะนี่เป็นหลายร้อยกระทะหุงข้าวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะอัศจรรย์ทีเดียวเลยนะนี่อย่างที่คุณยายท่านบอกนะมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านนี่ไม่เกินจริงทีเดียวนะจ๊ะนี่ที่วัดพระธรรมกายนี่

เขาจัดระบบดีมากนะแม้จะมีคนเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆนะก็มีแต่คนที่เจริญด้วยปัญญาแล้วเขาก็บอกโอ้วันนี้หน้าฟีดนั้นเต็มไปด้วยโพสต์ของวัดพระธรรมกายการจัดการนี่สุดยอดมากๆอาจารย์แล้วก็มีอีกโอ้หลายโพสต์เยอะแยะมากมายนะถ้าจะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่คงจะไม่พออาจารย์นี่เพราะฉะนั้นนึกถึงบุญให้ดีๆอาจารย์นึกถึงบุญให้ปลื้มๆแล้วเรามาดูนะวิธีการนึกทบทวนบุญนะจ๊ะวิดีโอไฟล์ที่2จ้ะ

0: ธุนี่ทบทวนโอวาทนิดหนึ่งอาจารย์วิธีการนึกถึงบุญนะเอาใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องพร้อมกับนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่แค่เพียงเราจดใจแล้วนึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทำผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพอเรานึกถึงบุญใจซึ่งเป็นธาตุสำเร็จอยู่แล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หลวงพ่อท่านให้ไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2550นะจ๊ะนี่เรานึกถึงบุญบ่อยๆนะบุญที่เราเคยทำมาเนี่ยแล้วนึกถึงบุญเนี่ยบุญก็จะยิ่งได้ช่องนะไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราเคยผิดพลาดทำมาจากหนักให้เป็นเบาจากเบาหายจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เสริมผังสำเร็จของเราให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเดี๋ยวมานะฟังวิดีโอนะวิธีการนึกถึงบุญนะจ๊ะ
1: วิธีที่จะระลึกนึกถึงบุญหรือทบทวนบุญให้บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะเรามีตัวตั้งมีบารมี10ทัศมีบุญยะกริยาวัตถุ10อย่างนี้นะจ๊ะเป็นตัวเทียบเคียงแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรากระทำเช่นทำด้วยตัวเองอันนี้เข้าข้อไหนไปชวนกันดูมาทำด้วยเข้าอยู่ในข้อไหนแล้วเราจะปลื้มนะจ๊ะใหม่ๆแล้วเราก็อาจจะนึกยังไม่คล่องแต่นึกบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นนึกบ่อยอีกก็จะคล่องแคล่วนะจ๊ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะปลื้มมีปิติสุขในทุกครั้งที่เราระลึกถึงแล้วก็สิ่งที่เราระลึกถึงจะไปรวมสรุปในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบที่เราได้อาศัยสร้างบารมีนี้ไปสู่เทวโลกนะจ๊ะยิ่งนึกยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มบุญยิ่งเกิดขึ้นเยอะดวงบุญจะขยายทิพยสมบัติก็ยิ่งมากนี่จะยิ่งมากเพิ่มขึ้นเลยแล้วอยู่ในโลกมนุษย์ประเดียวแต่อยู่ในเทวโลกยาวนานนะจ๊ะยาวนานทีเดียวนานมากๆนานเป็นพุทธันดรก็มีหลายพุทธันดรก็มีเป็นกับก็มีคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปหลายๆครั้งแล้วยังอยู่เลยยังอยู่เลยนี่มีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์หนึ่งพระองค์บ้างสองบ้างสามเรา

0: ยังอยู่ก็มีนะจ๊ะอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยเกิดมาทั้งทีนี่เรามีบุญมีวาสนาได้มาพบวิชาธรรมกายที่ได้ผู้หลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายนำมาเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดถึงเราได้ถือว่ามีบุญมีวาสนามากก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการสั่งสมบุญบารมีเพราะถ้าเราหลุดจากกายหยาบแล้วหมดสิทธิ์นะลูกนะหมดสิทธิ์เลยเราจะไปคิดจะนึกว่ารู้อย่างนี้อะไรต่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะอย่ามากเราก็ได้แค่รับบุญที่เขาอุทิศไปให้ก็ได้ทีละนิดนิดมันไม่เยอะเหมือนที่เราทำเองนะจ๊ะ
1: สาธุนี่เราทำบุญด้วยตัวเองแล้วเราก็หมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆนะจ๊ะให้ใจปลื้มปิติในบุญนะยิ่งเราปลื้มมากนะสมบัติยิ่งเกิดได้เร็วนี่จากความรู้ในเคสตัดดี้นะจ๊ะถ้าเรายิ่งปลื้มมากนะบุญนั้นจะยิ่งดึงดูดสมบัติดึงดูดบุญเนี่ยให้สามารถส่งผลได้เร็วนะจ๊ะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะจ๊ะเรื่องของปลื้มมากนะปลื้มจนฝนรัตนชาติเนี่ยตกลงมาเลยนะเงยหน้ามองท้องฟ้าปุ๊บฝนเพชรพลอยนี่ตกมาจากท้องฟ้านะจ๊ะซึ่งฝนรัตนชาติตกนี่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะอยู่ประมาณ 4-5 ที่นะจ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามันตะทาตุราชเนี่ยซึ่งเป็นบุญของพระเจ้าจักรพรรดินะซึ่งนั้นบุญเยอะอยู่แล้วนะโอ้แป๊บเดียวฝนรัตนชาติเนี่ยตกได้อย่างไม่ยากนะจ๊ะหรือในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนะจ๊ะซึ่งนี่ก็เป็นพระชาติของพระโพธิสัตว์ซึ่งบารมีเต็มเปี่ยมนะเกือบจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฝนรัตนชาติตกนี่ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลได้หรือในเรื่องของจำปยะชาดกซึ่งก็เป็นพระชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์นี่ก็ในระดับพุทธภูมินะจ๊ะซึ่งก็บารมีของพระองค์เนี่ยเยอะมากๆนะล้วนเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีทั้งสิ้นฝนรัตนชาติตกนี่ก็สมเหตุสมผลแต่มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของปุถุชนท่านหนึ่งซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่มีหัวใจไม่ธรรมดานะแต่เป็นคนที่มีหัวใจอัศจรรย์นั่นก็คือมหาทุกตะนะจ๊ะมหาทุกตะนี่เป็นคนที่จนที่สุดในเมืองทีเดียวเลยจนในระดับที่ไม่มีชื่อเขาเรียกไอขอท่านเนี่ยเรียกคนขอท่านไม่มีชื่อนะจ๊ะเรียกว่ามหาทุกตะเนี่ยก็อุบาสกท่านหนึ่งนะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอยากจะเลี้ยงพระ 20,000 รูปก็เลยประกาศให้ชาวเมืองเนี่ยมารับพระกันไป10รูปบ้าง100รูปบ้างตามกำลังของตัวเองนะจ๊ะอุบาสกก็เลยไปชวนมหาทุกตะเนี่ยนายรับพระไปสิรูปนึงเนี่ยแต่ว่ามหาทุกตะนั้นปฏิเสธบอกโอ้ยเรายากจนเราจะไปมีเงินเลี้ยงพระได้ไงแค่ชีวิตเราก็เอาไม่รอดแล้วนะอุบาสกก็เลยทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะบอกว่าที่ท่านยากจนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จักให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นจากความยากจนนะก็ให้ทานซะเถอะรับไปเถอะหนึ่งรูปนะไม่ยากหรอกลองทำดูนะมหาทุกตะก็เลยอ่ะงั้นตั้งใจนะรับพระหนึ่งรูปนี่พอตั้งใจรับพระแล้วก็เลยไปทำงานจ้างกับเศรษฐีนะโอ้ทำการฟาพื้นผ่าฟืนขนฟืนทำทุกอย่างที่เศรษฐีบอกอย่างขยันขันแข็งทีเดียวแม้แต่ภรรยาก็ช่วยกันทำงานบ้านนะประดุจราวว่าจะฟ้อนลำได้ค่าจ้างมาแล้วนะสองผัวเมียไปช่วยทำการรับจ้างได้ค่าจ้างมาก็ออกไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เตรียมเพื่อจะเลี้ยงพระวันรุ่งขึ้นก็ช่วยกันจัดแจงภัตตาหารหวานข้าวอย่างดีเลยอยากจะเลี้ยงพระเป็นอย่างมากในขณะนั้นเองนี่ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของมหาทุกตะอาจารย์อาสนะของท้าวสักกะนั้นแสดงอาการกระด้างขึ้นมาเลยอุ่นและกระด้างตรวจดูวันนี้มหาทุกตะตั้งใจจะถวายพระตาหารแต่ว่าเนื้อนาบุญที่จะมารับนั้นจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้นี่รู้ล่วงหน้าเลยว่าพระพุทธเจ้าจะมารับเองเนี่ยพระตาหารของมหาทุกตะนั้นไม่ปราณีตเลยเรา

ควรไปเอาบุญกับมหาทุกตะดีกว่าเราควรจะปลอมตัวเป็นพ่อครัวแล้วไปช่วยมหาทุกตะทำครัวจะดีกว่าว่าแล้วนะก็เลยปลอมตัวไปฟึบนี่เป็นมานพหนุ่มไปถามมหาทุกตะนี่เพื่อนยากมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะเราทำได้ทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะการทำครัวนี่ระดับฝีมือมาสเตอร์เชฟเลยนะมหาทุกตะก็บอกโอ้ไม่หรอกท่านไม่ต้องช่วยเราหรอกเพราะว่าถึงแม้ท่านช่วยไปเราก็ไม่มีตังค์จ้างอยู่ดีว่าโอ้ยเราทำให้ฟรีไม่ต้องหรอกเราเนี่ยอยากจะช่วยท่านนะอ๋อถ้าทำให้ฟรีเหรองั้นเอาเลยนะเข้าไปช่วยทำอาหารในครัวให้เราหน่อยว่าแล้วมานพหนุ่มก็เข้าไปช่วยมหาทุกตะทำครัวมหาทุกตะก็ออกไปนิมนต์พระจากอุบาสกซึ่งในขณะนั้นอุบาสกก็กำลังจัดแจงจัดแจงพระภิกษุเนี่ยให้ไปรับภัตตาหารตามบ้านต่างๆตามบัญชีที่ลงรายชื่อเอาไว้แต่พอหันกลับมาเห็นมหาทุกตะเท่านั้นถึงขั้นตกกระจายนะโอ้ลืมจัดสรรพระให้กับมหาทุกตะซึ่งมีแค่รูปเดียวมหาทุกตะขอรับ1รูปแต่เราลืมจัดไปให้นะโอ้ทำไงดีชาวเมืองเห็นดังนั้นชาวเมืองเห็นก็สงสารมหาทุกตะเป็นอย่างมากเลยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครแบ่งพระให้กับมหาทุกตะเลยแม้แต่เพียงรูปเดียวแม้จะมีพระถึง 20,000 รูปแต่รูปเดียวนั้นแบ่งให้มหาทุกตะไม่ได้โอ้ทุกคนอยากได้บุญกันหมดเลยนะใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่ยอมแบ่งให้มหาทุกตะเลยอุบาสกก็เลยเกิดความละอายใจไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยบอกไปว่ายังมีพระอีก1องค์นะที่เหลือก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นน่ะท่านประทับอยู่ในพระกันทกุฎียังไม่มีใครนิมนต์เลยนะถ้าเกิดว่านายมีบุญนะพระพุทธองค์จะสงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์ยากแบบนายแหละนายไปเลยไปกราบอาราธนาพระองค์เลยมหาทุกขตะก็คิดในใจเลยโอ้ที่เราจนที่สุดในเมืองนี้ตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญเอาไว้เลยแม้วันนี้นี่เราตั้งใจจะทำบุญแล้วก็ตามเตรียมอาหารแล้วก็ตามออกมารับพระแล้วก็ตามอุบาสกนี้ยังลืมจัดพระให้เราเลยโอ้อะไรชีวิตจะอาภัพขนาดนี้ถ้าเราล้มเลิกความตั้งใจไปเสียแต่ตอนนี้เราคงจะต้องยากจนอีกต่อไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้แหละยังไงเราไม่ยอมเป็นไงเป็นกันเราต้องเลี้ยงพระให้ได้ยอมตายโอ้โหมหาทุกตะก็เลยแหวกไปเลยนะแหวกไปที่พระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงหน้าพระคันธกุฎีนั้นก็มีพระราชาเหล่าเสนาอามาตย์เสนาบดีมหาเศรษฐีเหล่าไฮโซทั้งหลายนั่งรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดประตูออกมาต่างจ้องจะนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันทุกคนก็อยากจะได้บุญเหมือนกันนะนี่พอมหาทุกตะคลานเข้าไปเหล่าไฮโซเหล่านั้นก็พากันหัวเราะเยาะบอกโอ้มหาทุกตะเจ้ามาผิดเวลาหรือเปล่าเนี่ยมาขอเศษอาหารแล้วทำไมมาเวลาพระฉันล่ะเขาต้องมาหลังจากพระฉันเสร็จสิโอ้โหโดนดูถูกเหยียดหยามอีกนะแต่มหาทุกตะนั้นไม่สนใจเลยเป็นไงเป็นกันนะพระราชาจะว่ายังไงไม่สนยอมตายนะก็เลยตะโกนสุดเสียงไปเลยนะนั่งคุกเข่าประนมมือนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับผมนี่เป็นคนที่ยากจนที่สุดในพระนครแล้วขอพระองค์โปรดเป็นที่พึ่งให้แก่กระผมด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรออยู่แล้วพอท่านรู้ด้วยพยานของพระองค์นะก็เลยเดินเปิดประตูพระคันธกุฎีออกมายื่นบาตรให้กับมหาทุกตะมหาทุกตะนั้นดีใจเป็นอย่างมากประดุจว่าได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องพระราชาเห็นดังนั้นบอกโอ้เรานี่รอนิมนต์พระพุทธเจ้าอยู่ตั้งนานพระองค์ไม่เปิดประตูออกมามหาทุกตะนี้พูดอยู่คำเดียวพระองค์เปิดประตูยื่นบาตรมาให้เลยเหรอโอ้มหาทุกตะเจ้าจะเอาบาตรอันไร้ค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำไมเจ้ามาเอานี่เราให้เงินเจ้า100,000กหาปณะเอาบาตรมาให้เราขอบาตรเถอะมหาทุกตะไม่สนใจตอนนี้นี่อยากได้บุญมากกว่าได้ทรัพย์นะทรัพย์มีไว้ใช้แป๊บเดียวก็หมดนะแต่บุญนั้นมีแล้วใช้ไม่รู้จักหมดพระราชาเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากโอ้

ัตตาหารของมหาทุกขตะนั้นจะปราณีตสักเพียงไหนเชียวเราตามไปดูดีกว่าถ้าเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันไม่อิ่มเราจะนิมนต์ไปฉันในพระราชวังต่อว่าแล้วก็เลยเสด็จติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยนะพระราชาเนี่ยพอไปถึงบ้านพระพุทธเจ้านั่งเสร็จแล้วนะรีบร้อนใจเลยเข้าไปดูไหนพ่อครัวเปิดหม้อดูสิอาหารของมหาทุกขตะนั้นเป็นยังไงนี่พอครัวเปิดหม้อออกมาปุ๊บโอ้โหกลิ่นนั้นหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งพระนครพระราชาตกตะลึงเลยไม่เคยเห็นอาหารอะไรปราณีตกลิ่นหอมขนาดนี้มาก่อนนะโอ้โหขนาดอาหารในวังนั้นยังไม่ปราณีตขนาดนี้เลยเกิดความละอายใจรีบคลานเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้กับผมคงต้องขอลากลับพระราชวังก่อนแล้วพระเจ้าค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอาหารอะไรปราณีตขนาดนี้มาก่อนเลยงั้นกับผมขอตัวกลับก่อนแล้วว่าแล้วนะมหาทุกขตะภรรยาแล้วก็ลูกๆ ก็ได้ถวายพัตตาหารอันปราณีตนะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญใหญ่ทีเดียวนะนี่ด้วยความตั้งใจนะไม่ยอมแพ้จิตตั้งมั่นนะเป็นไงเป็นกันนะจึงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเนื้อนาบุญมหาปีติก็เกิดอย่างล้นพ้นทีเดียวนะแผ่ซ่านไปทั่วสารพังกายของมหาทุกขตะเดินถือบาตรไปส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างปลื้มปิติใจและไม่เสียดายทรัพย์เลยเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยมีทรัพย์อะไรให้เสียดายอยู่แล้วนะปลื้มใจเบิกบานใจทันใดนั้นเองความอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นนะขณะที่มหาทุกขตะเดินไปส่งที่พระกันตกุฎีนะฝนรัตนชาติก็ตกลงมาท่วมบ้านของมหาทุกขตะเลยล้นออกมานอกเรือนบ้านโอ้นี่ด้วยความปลื้มปิติใจนะด้วยบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมหาทุกขตะนี่พอกลับมาถึงบ้านงงยืนงงอยู่กลางดงอัญมณีโอ้นี่อัศจรรย์ใจนะโอ้ผลบุญที่เราได้ทำในวันนี้ทำเมื่อสักครู่เลยนะผลบุญที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้เองส่งผลทันทีเลยเหรอเกิดความปลื้มปิติใจดีใจเป็นอย่างมากทีเดียวพระราชาพอทราบเรื่องนะว่าโอ้โหฝนรัตนชาติตกท่วมบ้านมหาทุกขตะนะก็เลยแต่งตั้งมหาทุกขตะให้เป็นเศรษฐีณวันนั้นเลยโอ้นี่เรื่องราวอัศจรรย์นะของมหาทุกขตะนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามหาทุกขตะนั้นได้กัลยาณมิตรที่ดีก็คืออุบาสกแล้วก็มีกุศลจิตศรัทธานะยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อที่จะเลี้ยงพระหนึ่งองค์ซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะโชคดีด้วยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเนื้อนาบุญมหาทุกขตะปีติใจในผลแห่งการทำบุญเป็นอย่างมากครบองค์ประกอบแห่งการทำบุญเลยคือวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้ผู้รับบริสุทธิ์เจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้บริสุทธิ์สามระยะรวมไปถึงผู้รับนั้นมีคุณมากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้บุญสามารถส่งผลได้ทันตาเห็นในระดับที่ฝนรัตนชาตินั้นตกลงมาท่วมบ้านทีเดียวนะซึ่งอัศจรรย์นะจ๊ะเพราะว่าเป็นเพียงแค่ปุถุชนธรรมดาในพระไตรปิฎกนี่ฝนรัตนชาติตกนะล้วนมีแต่พระเจ้าจักรพรรดิมีแต่พระโพธิสัตว์นะแต่นี่เป็นแค่ปุถุชนธรรมดาฝนรัตนชาติตกได้แต่ถึงกระนั้นบุญที่มหาทุกขตะทำถ้าดูตามหลักการจริงๆแล้วก็ยังเป็นเพียงปาติบุคลิกทานนี่คือทานที่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้เองว่าปาติบุคลิกทานเป็นอานิสงส์ไม่สู้สังฆทานอันนี้สังฆทานนั้นเป็นประมุขของผู้หวังบุญมีอานิสงส์มากกว่าโอ้แสดงว่ามหาสังฆทาน 40,000 วัดของเรานี้เป็นบุญใหญ่กว่าของมหาทุกขตะเราว่าจริงมั้ยจริงนะเพราะเราทำมหาสังฆทานด้วยนะแล้วก็ทำถึง 40,000 วัดเลยโอ้โหบุญนี่มหาศาลนะในระดับที่ฝนรัตนชาติตกได้ทีเดียวแต่ว่ายังไม่ตกถ้าจะตกนี่เราต้องปลื้มปิติใจให้มากๆทีเดียวนะจ๊ะปลื้มมากๆนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะได้ไหลมาเทมานะจ๊ะนี่เรานึกถึงบุญปลื้มๆนะเหมือนพึ่งได้ถวายมหาสังฆทานไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนพึ่งออกมาจากลานธรรมเหมือนพึ่งกำลังขึ้นรถกลับบ้านใจยังชุ่มๆอยู่ในบุญนะแล้วก็รักษาใจของเราให้พองไซไปถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนนะไปถึงวันวิสาขะเข้าพรรษาออกพรรษา

0: ธรรมยาตรามาฆบูชาแล้วก็พบกันใหม่มหาสังฆทาน2570ปีหน้านะจ๊ะก็วันนี้พระอาจารย์นำเรื่องราวอนุโมทนามหาสังฆทานมาเล่าให้ทุกๆท่านฟังก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมกันทุกๆคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมเถิด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการจะเดินทางไกลไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จนั้นก็ต้องเริ่มที่ก้าวแรกการรับประทานอาหารให้อิ่มหนำก็ต้องเริ่มจากอาหารคำแรกต้นไม้ใหญ่จะเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ก็เริ่มจากการผลิใบแรกจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกว่าจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์พร้อมก็ต้องเริ่มที่ขั้นตอนแรกใครเลยจะรู้ว่าในเรื่องของการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะการจะเข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในได้นั้นก็ต้องเริ่มที่หยุดแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะหยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เรามีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเบาสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ครอบครองดวงปฐมมรรคต่อไปก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าดวงศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าระวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้ว่าเราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นทางโลกมาแล้วก็ตามแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดเราก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตจิตก็จะไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่

คุณผู้ชมคะหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นมีความสำคัญมากดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้เพราะว่าถ้าหยุดแรกได้ก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ต่อไปได้จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ฝึกหยุดแรกให้ได้อย่างเบาสบายเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้ง

ต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูง

แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายรูปละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของใส
เพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเราเนี่ยกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆ สบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกิน

ไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีบุพพเปตภรีเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่187ค่ะวันนี้นะคะก็เนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ค่ะตรงกับวันศุกร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้มีคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ขณะนี้เวลา 10:08 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะโดยคุณผู้ชมที่

0: 1-6-9-6-4-5-5และ0-9-4-4-9-1-9-9-1-6พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์ได้ทุกที่เลยค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือทางระบบอัตโนมัติ donate.dkcement.org นะคะแล้วก็รวมอีก1ช่องทางของการร่วมบุญสะดวกสบายมากๆเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วค่ะทาง LINE Official นะคะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เรานะคะในฐานะที่เป็นชาวพุทธค่ะทุกๆวันพระนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะได้มาร่วมกันกระทำทักษิณาทานแด่ภิกษุสงฆ์แล้วน้อมอุทิศบุญกุศลที่ได้สั่งสมด้วยดีนะคะแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเพราะว่าบุญนั้นนะคะก็จะตามส่งผลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแม้อาจจะพลาดพลั้งนะคะตกไปสู่อบายภูมิหากมีบุญมากก็จะสามารถส่งผลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ค่ะหรือหากบังเกิดในสุคติภูมิอยู่แล้วก็ย่อมมีความสุขยิ่งขึ้นไปซึ่งก็มีพระพุทธวจนะเรื่องการกระทำที่มาในอังคุตระนิกายทสกนิบาตว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายเราตถาคตเมื่อไม่รู้แล้วย่อมไม่กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์ได้ตั้งใจกระทำสั่งสมขึ้นก็วิบากนั้นอันสัตว์ผู้กระทำพึงได้เสวยทั้งในปัจจุบันในอัตภาพถัดไปและในภพชาติต่อๆไปความวิบัติอันเป็นโทษทางกาย3ประการคือการลักการฆ่าการประพฤติผิดในกามและโทษทางวาจา4ประการคือพูดโกหกหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อและโทษทางใจ3ประการคืออภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิย่อมมีวิบากเป็นทุกข
0: ์ค่ะคุณผู้ชมคะการกระทำทุกอย่างของเรานั้นล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะด้วยความคิดด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำซึ่งทั้ง3ทางนี้นะคะมีการให้ผลทั้งดีและชั่วขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุถ้าทำดีก็จะเกิดผลดีมีสุขเป็นกำไรถ้าทำชั่วก็เกิดผลไม่ดีมีทุกข์เป็นกำไรและในเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งท่านเหล่านั้นที่ไปเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ก็มีไปรับกรรมอยู่ในอบายก็มีในเรื่องนี้พระยามิลินเนี่ยเคยได้ตั้งข้อสงสัยตรัสถามพระนาคเสนซึ่งท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาญาณทายิกาทั้งหลายในโลกนี้เมื่อทำบุญมีทานเป็นต้นย่อมอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ทำการกิริยาตายไปแล้วปัญหาของข้าพระองค์มีอยู่ว่าคนที่ตายไปสู่ปรโลกแล้วจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติได้อุทิศไปหรือไม
1: ่พระนาคเสนเถระนะคะเมื่อสดับปริศนาของพระราชาจึงมีเถระวาจาว่าขอถวายพระพรที่ได้รับมาก็มีที่ไม่ได้รับก็มีเพราะมนุษย์ที่ละจากโลกนี้ไปมีคติมากหลายบางจำพวกประกอบกรรมดีไปบังเกิดเป็นอรูปภพก็มีเป็นรูปภพก็มีเป็นชาวสวรรค์ก็มีได้เสวยทิพยสมบัติในภพภูมิที่ตนเข้าถึงเป็นสุขนักหนาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีได้รับความสุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปและบางจำพวกที่ประกอบอกุศลกรรมเมื่อละโลกไปแล้วก็ต้องไปเกิดในนรกขุมต่างๆทั้งขุมใหญ่ขุมบริวารและยมโลกก็มีที่มาเป็นอสุรกายมีกายน่าเกลียดน่ากลัวก็มีที่มาเกิดเป็นเปรตในเปตโลกก็มีมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ตกต่ำมีกิจปกติ3อย่างคือการกินการหลับและการเสพเมถุนก็มีส่วนมนุษย์ที่ไปสู่ปรโลกในกำเนิดเปรตประเภทหนึ่งก็คือปรทัตตูปชีวีเปรตเปรตประเภทนี้สามารถรับส่วนกุศลที่หมู่ญาติอุทิศไปให้ได้ทั้งนี้เพราะมีอกุศลบางเบาบางสามารถอนุโมทนาบุญในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้ได้
0: เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่บรรพบุรุษกำลังรอคอยจากลูกหลานทุกๆคนในวันนี้นะคะก็คือบุญ ุศลที่ลูกหลานนั้นจะได้อุทิศไปให้ค่ะดังนั้นการทำบุญและอุทิศส่วนบุญนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะและในวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันที่ดีมากๆที่พวกเราทุกคนทั่วโลกเลยค่ะ

0: อุทิศบุญนี้ในวันพระใหญ่วันนี้ไปพร้อมๆกันและในช่วงเวลานี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้สั่งสมบุญในพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญค่ะ
1: เชิญค่ะ

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านธรบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบ

0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสร

กราเรียนเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบนะครับวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะธัมมนิยามสุตังพลูถามังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะธัมมนิยามสุตังพลูถามังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะธัมมนิยามสุตังพุทธา

สาธุลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสกุลนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการทอดผ้าทั้งหมด2ชุดด้วยกันในลำดับแรกขอเรียนเชิญเจ้าภาพในชุดที่1หมายเลข1ถึงหมายเลข50เรียนเชิญที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ได้เลยนะครับโดยให้นำผ้าบังสกุลผืนบางผืนเดียวแล้วออกมานั่งที่ด้านหน้าโดยนั่งตามหมายเลขนะครับและเมื่อไปถึงแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งรอสักครู่เพื่อรอทอดผ้าพร้อมๆกันโดยฟังสัญญาณเสียงคล้องนะครับและเมื่อทุกท่านทอดผ้าบังสกุลเสร็จแล้วก็ขอให้ประนมมือขึ้นนั่งรอคณะสงฆ์

เรียนเชิญท่านเจ้าภาพในชุดที่หนึ่งกลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญครับและขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพในชุดที่สองหมายเลข51ถึงหมายเลข100ได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์นะครับเพื่อที่ทุกท่านนั้นจะได้ทอดภาพบังสกุลเมื่อมาถึงแล้วก็ขอให้นั่งให้ตรงกับคณะสงฆ์โดยนั่งตรงกับหมายเลขของเราแล้วรอสักครู่หนึ่งรอฟังสัญญาณเสียงคล้องเพื่อที่ทุกท่านนั้นจะได้ทอดภาพบังสกุลโดยพร้อมเพรียงกันและเมื่อทอดภาพบังสกุลเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนั่งรอคณะสงฆ์พิจารณาภาพบังสกุลสักครู่หนึ่งนะครับและในขณะนี้นะครับกระแสทานแห่งบุญนั้นก็กำลังเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ปองใสเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่จากการทอดภาพบังสกุลในครั้งนี้เพื่อที่จะได้อุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังครับเรียนเชิญทุกท่านได้ทอดภาพบังสกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านกลับเข้ามานั่งประจำพื้นที่กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญครับทุกท่านครับเรามีช่วงโอกาสสั่งสมบุญเฉพาะตอนเป็นกายมยุทธหยาบเท่านั้นซึ่งในยุคนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆเราไม่ได้เกิดมาในยุคของมนุษย์ที่มีอายุยืนเป็นหมื่นหรือเป็นหลายหมื่นปีบุญนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมบุญแล้วก็ทำบ่อยๆเพราะเราใช้บุญเก่าไปทุกๆวันในลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายมัสตกพระทหารเป็นสังฆทานเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายมัสตกพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติ

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: มัตตกะภัตตานิ
0: มัตตกะภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: มัตตกะภัตตานิ
0: มัตตกะภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากันเจวะ
0: อัมหากันเจวะ
1: มาตาปิตุอาทีนันจะ
0: มาตา

0: อาทีนัญจะ
1: ยาตกานัง
0: ยาตกานัง
1: กาละกตานัง
0: กาละกตานัง
1: ทีฆารัตตัง
0: ทีฆารัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: มัตตกะภัตตาหาร
0: มัตตกะภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: เพื่ออุทิศแด่บรรพบุรุษ
0: เพื่ออุทิศแด่บรรพบุรุษ
1: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
0: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: มัตตกะภัตตาหาร
0: มัตตกะภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: และแก่ปวงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
0: และแก่ปวงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
1: มีมารดาและบิดาเป็นต้น
0: มีมารดาและบิดาเป็นต้น
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลละนาน

0: เรียนเชิญท่านธรบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบ

0: ้เป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเม

0: านัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเป็นพัฒหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะพิธีบุพเพเตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่187เนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ค่ะถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะและในช่วงนี้เองนะคะลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้บุญทุกท่านค่ะกำลังได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารนะคะแล้วก็ปัจจัยทายธรรมต่างๆแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทำใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากที่ได้ทำบุญไปแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในทุกๆวันค่ะและเมื่อทำอย่างนี้แล้วนะคะใจของเราก็จะเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือว่าจะทำสิ่งต่างๆใดๆบุญนี้ก็จะหล่อเลี้ยงให้เรามีแต่ความสุขในทุกๆวันค่ะ
3: ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังนี้ค่ะต้มจืดหัวไชเท้าโครงหมูอ่อนน้ำพริกปลาทูแห้งไก่บ้านต้มน้ำปลาน้ำจิ้มแซ่บผัดฉ่าปลาช่อนทะเลผัดวุ้นเส้นชะอมกระเทียมโทนหมูสับและทับทิมกรอบค่ะ
2: ค่ะก็บรรยากาศในวันนี้นะคะก็ผู้มีบุญมากันคึกคักเลยนะคะได้มาร่วมน้อมถวายเพราะว่าวันนี้วันดีวันพระถ้านับตามจันทรคติเนี่ยนะคะตรงกับวันที่15ค่ำวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9เมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะคะน้อมกตัญญูบูชาธรรมในวาระวันธรรมชัยก็คือวันที่27สิงหาคมแต่ถ้านับในวันนี้ตามจันทรคติวันที่เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ก็เป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเลือกวันพระนี้แหละค่ะในการอุปสมบทนั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้สั่งสมบุญเนื่องในวันที่สำคัญของท่านทั้ง2วันเลยเป็นบุญใหญ่สำหรับเรามากๆเพราะฉะนั้นให้เราตึกระลึกนึกถึงบุญนี้นะคะไปอีก7วันกันเลยทีเดียวค่ะ
3: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มจืดหัวไชเท้าส้มตำไทยปอเปี๊ยะทอดแล้วก็ผัดผักบวยเล้งค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: ก็สาธุชนท่านใดมีภัตตาหารมาถวายนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่หอฉันค่ะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-202087-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะหรือทางระบบอัตโนมัตินะคะ Donate ที่เว็บไซต์ donate.dkcement.org ค่ะก็จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็เพิ่มอีก1ช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์นะคะทาง LINE Official ค่ะID line ก็คือ @ธรรมกายา นะคะและสามารถสั่งสมบุญได้อย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะสำหรับข้อความจากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะก็จะมี2แพลตฟอร์มที่ได้แจ้งไปก็คือในส่วนของ YouTube นะคะแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะที่เราจะได้เห็นข้อความต่างๆของคุณผู้ชมแล้วก็มาอ่านเพื่อให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกวันนี้โอ้โหบรรยากาศในช่องทางออนไลน์คึกคักมากไม่แพ้กับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายที่หอฉันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความของคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทางบ้านอยู่ด้วยนะคะมีหลายท่านเลยค่ะส่งข้อความกันเข้ามานะคะคุณธัญรัตน์ณัฐบุตรนะคะก็บอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์นะคะ

0: น้อมอนุโมทนาบุญพิธีบุพเพเตผลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่พ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะแล้วก็คุณสมิสานะคะวิสารวัชรานะคะก็บอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะคุณสิริวันมาโนสาหมุดนะคะบอกว่าสาธุทำบุญอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่าตายายและหมู่ญาติที่ละโลกแล้วนี่ค่ะทำบุญง่ายๆด้วยนะคะออนไลน์ก็ทำได้อย่างที่คุณใส่ใจวลีได้แจ้งช่องทางการร่วมบุญออนไลน์กันไปนะคะหลายท่านเลยคุณจันสอนเพียรประภการกิจประสานกิจนะคะบอกสาธุสาธุสาธุวันนี้หลายท่านนะคะที่มีชื่อใหม่ๆอันนี้คนนี้ติดแฮชแท็กค่ะคุณอินทิราสิริกุลนะคะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็แฮชแท็กมาว่าพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแฮชแท็ก58ปีวันธรรมชัยแล้วก็แฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยธรรมแล้วก็แฮชแท็กสุดท้าย27สิงหาคมโหต้องบอกว่าจัดเต็มเลย
1: ค่ะ
0: แฮชแท็กกันจัดเต็มเลยนะคะคุณสิริรัตน์ด้วยบอกว่าแฮชแท็กมาก่อนที่จะข้อความด้วยบอกว่าเข้าพรรษานะคะแล้วก็แฮชแท็กเข้าถึงธรรมแล้วก็แฮชแท็กพิธีบุพเพเตผลีแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและกัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านด้วยค่ะเยอะเลยค่ะวันนี
1: ้ค่ะก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้ตลอดทั้งรายการและพิเศษเลยนะคะวันนี้ช่วงท้ายของรายการค่ะ
0: ค่ะ
1: จะมีการจับรายชื่อของผู้โชคดีแล้วนะคะจะเป็นการแรนดอมนะคะวันนี้ก็ติดตามกันให้ได้แล้วก็ที่สำคัญทุกรายชื่อจะต้องข้อความนะคะจะต้องมีการติดแฮชแท็ก58ปีวันธรรมชัยแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยธรรมแฮชแท็ก27สิงหาคมแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัตทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือเลือกติดแฮชแท็กดังอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยติดตามรายชื่อกันให้ดีๆนะคะทักทายคุณผู้ชมนะคะสวัสดีคุณทิติหอมเนียมนะคะสวัสดีแล้วก็อุบลประพันธ์505ส่งเข้ามาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะคุณกัลยาณีบุญอาจกราบสาธุเจ้าค่ะนะคะคุณศาสตร์บุญ960น้องกราบอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะใครที่ส่งข้อความมาแต่ไม่ติดแฮชแท็กจะไม่ได้มีส่วนแรนดอมนะคะ
0: ใช่แต่เราอ่านให้ฟังนะคะ
1: ส่งข้อความมาได้นะคะใช่ค่ะทักทายคุณศิรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณโอมกิวก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกในทุกๆบุญครับสาธุสาธุทุกครับค่ะ
0: ค่ะนี่คนคนนี้นะคะใจนิ่งที่สุดมาสวัสดีดิฉัน
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณสุชาดาระยะอินสวัสดีนะคะนะทุกท่านเลยนะคะข้อความมีอีกคุณ OMG นะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกในทุกๆบุญครับสาธุสาธุสาธุแล้วก็ติดอิโมจิมาหลายตัวเลยนะคะคุณณฐาภพชูช่วยค่ะอันนี้ส่งมาแบบหลายข้อความต่อกันนะคะ 3-4 ข้อความบอกว่าสาธุค่ะแล้วอีกข้อความนึงอนุโมทนาบุญทั่วโลกอีกข้อความก็ขออุทิศให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะคุณกิ่งทองค่ะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอันนี้นะคะคุณออนอนงนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะคุณทนพีไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ใช่ใช่ค่ะบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์กราบสาธุค่ะนี่นะคะนี่พยายาม
1: สวัสดีคุณรัตนวดีนะคะก็ส่งมาบอกว่าขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะคุณทิติพลเขียวขำขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับสวัสดีคุณบัวบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะส่งภาพสาธุเข้ามาเยอะมาก
0: ๆ
1: คุณศรีเวียงตรีแก้วนะคะก็ส่งมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนะคะแล้วก็มีคุณ Oppo ส่งสาธุสาธุสาธุค่ะเข้ามาค่ะ
0: โอ้ยังมีอีกนะคะหลายๆท่านเลยตามข้อความกันมาคุณเพ็ญจะเพ็ญพันจารัตนะค
1: ะ
0: ลาบุตรนะคะบอกว่าโมทนาสาธุค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กสาธุสาธุค่ะนะคะคุณปิยะเทพกลางนะคะนี่เพิ่งมาเลยอนุโมทนาบุญด้วยครับคุณกำมลวันบุญเลอศักนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุนะคะบางท่านก็ส่งมาเป็นแบบอีโมจิเนาะคุณฟ้าใหม่เนี่ยคุณฟ้าใหม่ส่งอีโมจิมาเยอะมากส่งมารัว
1: ๆส่งมาทุกครั้ง
0: ใช่ค่ะส่งมารัวๆเลยนะคะคุณชิยาพิลาบอกว่าร่วมบุญแล้วค่ะ

0: สาธุมีคุณอนุโมทนาบุญด้วย
1: กรณัฐทิพย์สุขรังสรรค์9905นะคะส่งเข้ามาขออุทิศส่วนบุญให้แด่นายประเสริฐคุณแม่มณีนายประกิตคุณย่าจันยาและนางสาวนริสาสุขรังสรรค์โอ้เรียกได้ว่าทำถูกหลักวิชา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้แด่หมู่ญาติของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงท้ายรายการนะคะจะมีการร่วมกิจกรรมกับสนุกกับทางรายการก็คือเราจะมีการแรนดอมรายชื่อของผู้ที่ได้ส่งข้อความมาตลอดทั้งเดือนของเราเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะคะในช่วงของการถ่ายทอดสด2ช่องทาง GBNUH Flight นะคะทาง YouTube และ GBN by DMC นะคะทางเพจ Facebook นั่นเองติดแฮชแท็กมาถูกต้องก็จะมีส่วนได้แรนดอมรายชื่อสำหรับรางวัลจะเป็น

ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะพื้นฐานของทุกชีวิตตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งทุกประจําและทุกจรที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขต่างๆเหล่านั้นมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเช่นสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยๆฟังเสียงเพราะๆดมกลิ่นหอมๆลิ้มรสที่อร่อยอร่อยความสุขที่อิงด้วยอามิสเหล่านี้ไม่นานก็จืดจางห่างหายไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อทยานอยากครั้นได้มาแล้วก็ลุ่มหลงและเศร้าสลดเมื่อพัดพลากจากไปแต่ตำนานในความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จสมหวังเพียงเราเอาใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่นานเราก็จะพบกับความสุขอันเป็นอมตะที่แท้จริงมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมิยชาดกว่าบุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมเกิดภัยจากการหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางคนครั้นพอตกเย็นก็ไม่เห็นกันเสียแล้วชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นบางคนครั้นพอรุ่งเช้าก็ไม่เห็นกันอีกการเจริญมรณานุสติไม่ใช่เป็นเรื่องการมองโลกในแง่ร้ายที่คิดแล้วทำให้จิตใจของเราหดหู่นะจ๊ะแต่เป็นการวิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วเวลาที่เรานอนหลับเราเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าจะมีโอกาสให้เราได้ตื่นลืมตามาดูโลกในเช้าวันใหม่หรือเปล่านี่เป็นความจริงที่ต้องพิจารณากันบ่อยๆและอย่าทำให้เรานำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่ประมาทชีวิตก็ปลอดภัยการเดินทางไกลในสังสารวัฏพอมุ่งไปสู่พระนิพพานก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเจริญมรณานุสติมีอยู่หลายวิธีด้วยกันพระวิปัสสนาจารย์ในสมัยโบราณท่านได้รวบรวมวิธีการเอาไว้ถึง8อย่างด้วยกันคือท่านได้พิจารณาถึงความตายโดยอาการเหมือนเพชฌฆาตที่เหงื่อดาบขึ้นเตรียมฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้ประหารเพราะความตายมาพร้อมกับการเกิดแล้วคร่าเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาก่อดินติดขึ้นมาด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็พกพาความแก่และความตายมาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเปรียบดังดวงสุริยาที่ขึ้นแล้ว

ย่อมมีเวลาอัสดงท่านให้พิจารณาถึงความตายโดยการวิบัติแห่งสมบัติคือสมบัติทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมอยู่ได้ชั่วขณะที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่เมื่อวิบัติครอบงำก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นเจวสมบัติที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้นะไม่มีเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไปหรือเพียงพิจารณาถึงความตายโดยให้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มียศใหญ่มีบุญมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายก็ต้องจากโลกนี้ไปจะไหนเลยเราจะไม่ตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาถึงความตายโดยร่างกายนี้เนี่ยเป็นของสาธารณะแก่สัตว์มากมายคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์หลายจำพวกพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกสัตว์ที่อาศัยอยู่เหล่านั้นต่างก็เกิดแก่ตายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่ในกายนี้ร่างกายนี้เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลสุสานของหมู่สัตว์เหล่านั้นกายนี้เป็นของสาธารณะแก่สัตว์ต่างๆอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นปัจจัยแห่งความตายทั้งที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เป็นภายนอกได้แก่สัตว์มีพิษทั้งธาตุพิษและไอพิษหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอุปมาเหมือนลูกศรหอกและก้อนหินที่ถูกซัดขว้างมาจากทิศต่างๆมุ่งเป้ามาที่ตัวเราดังนั้นอันตรายแห่งชีวิตต่างก็มุ่งมาที่ร่างกายเรานี้นะเหมือนถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจต้อนรับก็ต้องรับมือกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นน่ะจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันทุกคนนะจ๊ะพึงพิจารณาถึงความตายโดยอายุนั้นไม่ยั่งยืนเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอาศัยลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอยู่ได้ถ้าไม่หายใจก็ตายและผูกพันอยู่กับอริยบท4จึงดำเนินอยู่ได้อริยบทใดเกินประมาณเช่นยืนนานเกินไปเดินนานไม่ได้หยุดพักอายุสังขารก็ย่อมเสื่อมลงแล้วก็ยังผูกพันกับความร้อนความเย็นเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปสังขารก็อาจจะวิบัติไปเพราะทนไม่ได้ผูกพันกับมหาภูตทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมไฟหากธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดกำเริบเสียสมดุลในร่างกายก็ถึงแก่ชีวิตได้ผูกพันอยู่กับอาหารเมื่อไม่ได้อาหารกายนี้ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสืบต่อไปได้พึงวิจารณาถึงความตายโดยไม่มีนิมิตหมายและไม่มีกำหนดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไรจะตายตอนไหนเราบางคนตายตอนอยู่ในครรภ์ก็มีตอนเด็กก็มีตอนหนุ่มสาวก็มีตอนแก่ก็มีจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้จะป่วยตายหรือจะประสบอุบัติเหตุตายจะตายตอนเช้ากลางวันเย็นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจะตายที่โรงพยาบาลที่บ้านหรือนอกบ้านบนบกหรือในน้ำถ้าไม่มีนิมิตหมายบอกล่วงหน้าและเมื่อตายไปแล้วจะมีคติอย่างไรจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่อาจรู้ได้อีกเช่นกัน
เหมือนคอที่เขาเทียมเกวียนและเดินวนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละพึงพิจารณาถึงความตายโดยชีวิตเป็นของน้อยชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดสั้นจนน่าใจหายทีเดียวนะจ๊ะเพราะโดยเฉลี่ยอายุของมนุษย์ยุคนี้ก็อยู่ในช่วง75ปีมาเทียบกับบางยุคที่มนุษย์มีอายุถึง 10,000 ปีบ้าง 80,000 ปีบ้างแสนปีบ้างก็เป็นช่วงอายุที่แตกต่างกันมากเหลือเกินปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่อายุขัยเกิน100ปีแสดงว่าอายุยืนมากแต่จะมีสักกี่คนที่จะอยู่ถึง100ปีดีที่สุดอย่าประมาทให้เร่งทำความดีเข้าไว้และสุดท้ายพึงพิจารณาถึงความตายที่ว่าโดยปรมัตถ์คือขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองพอจิตดวงนี้ดับสัตว์ก็ได้ชื่อว่าดับคือตายนั่นเองเพราะธาตุสี่ซึ่งเป็นส่วนของรูปไม่มีส่วนที่เป็นนามคือใจควบคุมเสร็จแล้วจึงเหมือนท่อนไม้ผุพังที่ถูกทิ้งไว้ในป่ามีแต่ตั้งเอาไปเผาไฟพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายมันเจริญมรณานสติอยู่เนืองๆชนิดทุกลมหายใจเข้าออกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะชีวิตมนุษย์นั้นสั้นยาวเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เรานึกคิดเอาเองการพิจารณาถึงความตายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาบ่อยๆครั้นความตายมาปรากฏต่อหน้าเราจริงๆเราจะได้ไม่หวาดกลัวต่อมรณะภัยแต่จะรับกับสถานการณ์นั้นได้อย่างสงบด้วยใจที่ผ่องใสว่าเราเนี่ยจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะฉะนั้นน่ะอย่าลืมหลักวิชานะจ๊ะแต่ใจหมองก็ไปอบายใจใสก็ไปสวรรค์แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะและมรณภัยก็กำลังคืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หมั่นทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จะได้เป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับตัวของเราเมื่อเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

0: ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเขาว่าตั้งแต่ปี2537ขณะนั้นอายุเพียง10ขวบปัจจุบันลูกกำลังเรียนอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีปี3พอตอนปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีที่ผ่านมาลูกก็ได้มีโอกาสอบรมธรรมทายาทรุ่นที่32ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าไว้มากมายโดยได้ฟังคำสอนของคุณครูแม่ใหญ่มาโดยตลอดทำให้ทราบการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีลูกจึงไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาทุกชนิดตั้งใจรักษาศีล5ตลอดมาแต่ลูกก็สงสารเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเขาล่านั้นอีกหลายๆคนยังไม่มีที่พึ่งของชีวิตเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองได้อย่างไรดังเช่นเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งของลูกครับเพื่อนชายของลูกคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่คณะบัญชีปี3ที่จุฬาเช่นเดียวกับลูกได้กระโดดตึกอาคารเรียนจากชั้น4ลงมาอาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใน1ชั่วโมงต่อมาในช่วงระยะเวลา7วันหลังจากการเสียชีวิตได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างดังนี้1หลังจากที่เพื่อนลูกเสียชีวิตซึ่งเป็นเวลาเช้าตอนบ่ายมีเพื่อนลูกหลายคนสังเกตเห็นสุนัขรู้จักไหมจ๊ะ
1: รู้จัก
0: มันไปดมในอากาศบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุเหมือนกับกำลังเล่นกับอะไรบางอย่างอยู่สองวันต่อมาเพื่อนสนิทของเพื่อนที่ตายเห็นชื่อและภาพของเพื่อนที่ตายว่ากำลังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เพื่อนคนนั้นเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเพื่อนที่ตายไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์จึงพิมพ์ข้อความทักทายไปแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆภายหลังยังทราบว่าไม่มี

ใครเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลย 3. คือ 1. รปภ.ประจำตึกนั้นเห็นเหมือนมีคนมาร้องไห้อยู่ใต้ตึกแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร 4. ในเช้าวันครบรอบวันที่7หลังจากเสียชีวิตมีรุ่นน้องที่อยู่บนอาคารเรียนชั้น4เห็นคนปีนจากระเบียงตรงนั้นแล้วกระโดดลงมาจึงรีบวิ่งไปที่ระเบียงแต่ก็ไม่พบอะไรผู้ชายลูกคนนี้เป็นคนร่าเริงนะนิสัยดีเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นนักร้องนำของวงดนตรีในคณะด้วยในวันเกิดเหตุถึงเขาได้คุยกับเพื่อนหญิงที่ระเบียงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นข่าวเพื่อนลูกได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแทบทุกฉบับซึ่งเขียนไปในทิศทางที่กำมันน้อยใจจึงคิดสั้นซึ่งความจริงแล้วไม่มีใครทราบเรื่องราวที่แท้จริงเพราะขณะเกิดเหตุเพื่อนลูกอยู่กับเพื่อนหญิงตามลำพังเท่านั้นลูกและเพื่อนก็รู้สึกสะเทือนใจและก็เป็นห่วงเพื่อนคนนี้มากเพราะลูกทราบดีว่าการฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปลูกจึงตัดสินใจชักชวนเพื่อนรวมกันได้7คนบวชหน้าไฟเขาในวันเผาซึ่งเป็นวันที่7พอดีนอกจากนี้ลูกยังได้ทำบุญเสาแก้300ต้นใส่ชื่อเขาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทด้วยข่าวการกระโดดตึกของนิสิตนักศึกษานี้ไม่ได้มีแต่เพียงเพื่อนของลูกเท่านั้นแต่ยังมีข่าวแบบนี้อีกหลายรายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันลูกยังอยากให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาทุกคนว่าปัญหาทุกอย่างนั้นมีทางแก้อย่าแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายไม่ได้ช่วยตนเองพ้นทุกข์เลยแต่กลับทำให้ตัวเองต้องทุกข์มากขึ้นไปอีกในปรโลกและญาติพี่น้องก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจไปด้วยเกิดผลกระทบตามมามากมายลูกอยากจะขอเล่าเรื่องตาของลูกดังนี้ค่ะอย่างนี้ครับตาลูกเป็นคนจีนมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ5ขวบคุณตาต้องอดทนต่อสู้ชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งสู่วัยหนุ่มคุณตาก็ได้มาตั้งโรงงานทอกระสอบที่ย่านฝั่งทนซึ่งอยู่กับใกล้ๆกับบ้านพักของคุณยายของลูกเลยนางเอกแล้วคุณตาลูกเป็นคนหนุ่มที่ผิวขาวรูปร่างสูงจะมีสาวโรงงานมาสนใจคุณตาหลายคนแต่คุณตาก็ไม่ได้สนใจใครเลยคุณยายเองก็ได้มีโอกาสรู้จักคุณตาตอนที่คุณยายสนใจจะเรียนทอกระสอบก็เข้าไปถามคุณตาว่าจะสอนให้ได้ไหมคุณตาบอกโอเคยินดีจะสอนให้สอนไปสอนมาก็คือตอนสุดท้ายคุณยายก็ไม่ได้ไปทำงานในโรงงานกระสอบแห่งนี้แล้วก็ไม่ได้สนิทกับคุณตาอีกต่อมาครอบครัวของยายสิได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ได้บอกให้คุณตาทราบส่วนโรงงานทอกระสอบของคุณตาต่อมาก็เกิดไฟไหม้คุณตาก็เลยต้องย้ายไปเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ทราบที่อยู่ของกันและกันหลายปีผ่านไปเรามาช่วยกันอธิษฐานนะวันหนึ่งคุณตาก็ได้บังเอิญผ่านมาแถวบ้านใหม่ของคุณยายโดยไม่ทราบเลยว่าคุณยายพักอยู่แถวนี้จริงหรือเปล่าต้องมีแผนเด็ดขาดคุณตาก็ได้พบกับน้องสาวของคุณยายซึ่งกำลังเดินเล่นอยู่แถวนั้นพอดีคุณตาจำได้แล้วรู้สึกไงต่อดีใจมากบอยน้องสาวของคุณยายรีบพาไปบ้านของคุณยายทันทีเรื่องอื่นไปคิดแล้วลืมไปหมดด้วยเหตุนี้เองทำให้คุณตาคุณยายได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งจึงสนิทกันเพราะในสุดก็แต่งงานกันคือเนื้อคู่กันแล้วยังไงมันก็ไม่แคล้วกันคุณตาเป็นคนดีขยันแข็งมีความอดทนสูงเป็นนักสู้ที่ไม่ย่อท้อชีวิตและเป็นคนไม่ติดเหล้าไม่เจ้าชู้ทำให้ครอบครัวมีความสุขฐานะดีขึ้นตามลำดับสามารถซื้อบ้านตัวเองและได้อยู่อย่างสุขสบายคุณตาเป็นคนชอบทำอาหารและชอบทานส่วนขาของสัตว์เช่นขาไก่

มีความเชื่อแบบคนจีนชอบไหว้เจ้าแต่ก็ไม่เคยขัดการทำบุญแบบไทยของลูกหลานคุณตาเคยมาวัดพระธรรมกายหลายครั้งในช่วงท้ายของชีวิตท่านในช่วงท้ายชีวิตคุณตาหกล้มกระดูกต้นขาหักต้องผ่าตัดต่อกระดูกถึง3ครั้งท่านเป็นคนที่มีความอดทนและอ่อนน้อมมากไม่เคยบ่นเรื่องความเจ็บป่วยเลยและทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างจนหมอหลายคนต่างต้องเอ่ยปากชมแต่สุดท้ายก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากอายุมากแล้วขาจึงไม่มีแรงต่อมาคุณหมอก็ได้ตรวจพบว่าคุณตาเป็นมะเร็งที่ตับถึงลมโป่งพองและน้ำท่วมปอดแล้วเคยสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ20ปีมาตัดสินใจหักดิบเลิกตอนอายุ60ปีในช่วงหนึ่งคุณตาป่วยคุณตาได้มีโอกาสสร้างและทำการจำตัวอีก2องค์รวมกับที่เคยทำไปแล้วเป็น4องค์ได้ถวายพระทหารเพลและผ้าตรายแด่พระอาจารย์ซึ่งหลวงมัชฌิมนมาที่บ้านอยู่เสมอคุณตาป่วยหนักต้องเข้าห้องไอซียูหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งคิดว่าจะไปไม่รอดแล้วแต่ก็รอดกลับมาบ้านได้ทุกครั้งได้ทำบุญเพิ่มอีกทุกครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่คุณตาเข้าห้องไอซียูคุณตานอนหลับไม่รู้สึกตัวเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเสียชีวิตรวมอายุได้83ปีหลังจากคุณตาละโลกแล้วคุณยายยังคงคิดถึงคุณตาทุกวันเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในทุกเย็นหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จจะมีภาพเทวรถลอยขึ้นบนสวรรค์คุณยายก็จับลมนมมืออธิษฐานจิตฝากความคิดถึงไปถึงคุณตาทุกวันเลยผ่านทางหน้าจอ DMC ช่องนี้ช่องเดียวเนี่ยน้องชายคุณยายซึ่งลูกเรียกว่าเหล่ากูตอนยังเป็นทารกอยู่อายุได้2เดือนป่วยหนักเป็นโรคหัดหลบในหมู่บ้านนะมีเด็กเป็นโรคนี้หลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแล้วก็ตายน้องชายคุณยายก็เกือบจะตายจนขนาดต้องเตรียมกล่องกระดาษมาใส่ร่างแล้วแต่วันนั้นพอดีมีชีประขาผ่านมาที่บ้านแต่ถามหาเด็กที่หัวโตๆที่กำลังป่วยพอชีประขาท่านเห็นหน้าน้องชายยายก็ด่าทันทีเลยแล้วก็พูดว่าไอ้นี่แหละมันมากวนทุกคืนเลยทำให้ตูนเนี่ยนอนไม่หลับจากนั้นชีประขาสั่งให้นำดอกไม้เจ็ดสีและธูปเจ็ดดอกมาทำพิธีให้โรคที่น้องชายยายเป็นอยู่ก็หายเป็นอัศจรรย์ชาวบ้านแต่นั้นบอกว่าก่อนที่ชีประขาจะมาถึงบ้านน้องชายยายท่านได้ไปถามหาเด็กหัวโตๆจากบ้านอื่นแต่เมื่อชาวบ้านอุ้มลูกหลานตัวออกมาให้ดูท่านก็บอกว่าหัวยังไม่โต แล้วก็เดินตามหาไปเรื่อยๆอีกหลายบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านน้องชายยายท่านก็บอกนี่แหละหัวโตใช่แล้วแล้วก็รักษาให้อาจารย์ชาวบ้านเห็นว่าชีประขารักษาโรคของน้องชายยายให้หายได้จึงมาขอร้องให้ท่านช่วยรักษาลูกหลานตนบ้างแต่ชีประขาก็ไม่ได้รักษาให้ใครเลยและก่อนที่จะจากไปของป้าของยายก็อยากจะให้เงินทองเพื่อเป็นค่ารักษาท่านก็ไม่รับพ่อของยายจึงบริจาคผ้าสีขาวยาวหลายเมตรให้ท่านไว้เอาไว้ใช้เนื่องจากที่บ้านเปิดเป็นร้านขายผ้าอยู่แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งน้องชายยายซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนเลยก็คือเช้าวันหนึ่งน้องชายยายขี่จักรยานไปตลาดตามปกติพอขากลับมาถึงหน้าประตูบ้านมีคนขี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่านมาแล้วก็หยุดถามทางกับน้องชายยายน้อง น้องชายยายจึงคุยด้วยตามทันไม่ใช่อ่านเร็วขนาดนี้ทันใดนั้นเองชายคนนั้นก็ชัก ปืนออกมาจี้บังคับให้ถอดสร้อยทองคำพร้อมกับพระเลี่ยมทองซึ่งมีอยู่เต็มคอน้องชายยายจึงจำใจถอดให้สิ่งที่น้องชายเสียดายมากที่สุดก็คือเสียดายพระมากกว่าเสียดายสร้อยทองคำเพราะน้องชายยายเป็นนักสะสมพระแต่ละองค์นั้นหายากมากโจรไอติมจี้ก็ต้องการพระนั่นแหละปัจจุบันน้องชายยายเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกตั้งนอนบนเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้มาเป็นเวลา10ปีแล้วโอ้ประมาณ10ปีเหตุเกิดในคืนวันหนึ่งหลังจากที่น้องชายยายอาบน้ำเสร็จกำลังจะเข้านอนก็เกิด

0: หมดสติล้มลงหัวไปกระแทกกับขอบเตียงแล้วก็แน่นิ่งไประยะน้องชายยายจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ได้วินิจฉัยว่าเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นผลทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกน้องชายยายรู้สึกทุกข์ใจและหมดหวังในชีวิตอย่างมากมาจนถึงทุกวันนี้เลยคำถามก่อนที่เบื้องลูกจะกระโดดตึกลงมาเขาคิดอย่างไรเอ้าเขาก็คิดกระโดดตึกและเมื่อลาโลกแล้วเขารู้สึกอย่างไรและมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างบุญที่เพื่อนๆทั้ง7คนบวชหน้าไฟให้เราถึงบุญที่ลูกได้ถวายสาวแก้วด้วยช่วยเขาได้อย่างไรบ้างครับปัจจุบันเขาอยู่ที่ไหนและมีข้อความอะไรฝากไปถึงครอบครัวและเพื่อนๆบ้างครับเหตุการณ์เวลาต่างๆที่หลายคนได้พบคือสุนัขไปดมอากาศบริเวณที่เกิดเหตุคอมพิวเตอร์ปรากฏชื่อของเพื่อนที่ตายทั้งที่ไม่มีใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รปภ.เองคนมาร้องไห้อยู่ใต้ตึกหรือน้องเองคนปีนระเบียงจะกระโดดตึกเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับคุณตากับคุณยายของลูกจากกันไปแล้วแต่ก็ได้กลับมาพบกันโดยบังเอิญอีกครั้งจนกระทั่งได้แต่งงานกันเป็นเพราะเหตุใดครับการที่คุณตาต้องถูกผ่าตัดไส้เลื่อนตัดต่อมลูกหมากผ่าตัดกระดูกหลายครั้งรวมถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆเกิดจากการอะไรครับก่อนเสียชีวิตคุณตานอนหลับไม่ได้สติคุณตาจะรู้ตัวก่อนตายและมีความนึกคิดอะไรบ้างหรือไม่ครับขณะนี้คุณตาอยู่ที่ไหนครับและมีข้อความอะไรฝากมาถึงครอบครัวบ้างครับการดำเนินสร้างพระธรรมกายประจำตัว2องค์ให้คุณตาขณะป่วยแล้วคุณตาเป็นผู้ถวายพระอาจารย์เองและบุญที่สร้างพระธรรมกายจำตัวอีกหนึ่งองค์และสร้างสาวแก้ให้คุณตาหลังจากที่ละโลกไปแล้ว3วันช่วยคุณตาได้อย่างไรบ้างครับชีพขาวที่มาช่วยน้องชายคุณยายตอนเด็กๆ เป็นใครและมีความเกี่ยวข้องกับน้องชายคุณยายอย่างไรบ้างครับอุปกรรมใดทำให้น้องชายคุณยายต้องถูกโจรจี้ชิงสร้อยคอและพระไปลูกจะบอกน้องชายคุณยายรวมถึงผู้ป่วยคนอื่นๆอย่างไรครับเพื่อให้เขารู้สึกอัลเลิร์ตมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะเพื่อนกระโดดตึกตายเพราะประชดแฟนในปัจจุบันเนี่ยกอบกับเคยมีวิบากกรรมฆ่าตัวตายเพราะความรักมาในอดีตชาติแล้วแต่ในชาตินั้นกระโดดเหวแทนกระโดดตึกทำซ้ำเดิมต่างแต่เปลี่ยนสถานที่ใหม่เท่านั้นจ้ะคือผังฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยมันติดตัวมาตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันแถวตึกบริเวณที่เกิดเหตุได้พยายามที่จะสื่อสารกับทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องระหว่างช่วงนั้นก็เดินไปมาจ้ะพอครบ7วันก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกแล้วก็ถูกพิพากษาให้โดดลงไปในเหวจนตายแล้วก็แวบเกิดขึ้นมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากจ้ะฆ่าตัวตายก็ไปโดดเหวตายในยมโลกได้รับบุญที่ทุกคนทำบุญทิพย์ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะเขารู้ว่าเขาใกล้จะพ้นกรรมแล้วเพราะบุญบวชของเพื่อนและครอบครัวที่ทำบุญอุทิศไปให้จ้ะเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวเขารู้แล้วเนี่ยว่าเขาใกล้จะพ้นกรรมเจ้าตัวก็รู้เพราะบุญมันแวบความสว่างมันแวบไปเหตุการณ์ประหลาด

เพิ่มแล้วก็ชื่อของเพื่อนที่ตายทั้งๆที่ไม่มีใครไปใช้คอมพิวเตอร์เลยรปภ.ไปเห็นคนร้องไห้ที่ใต้ตึกรุ่นน้องเห็นคนปีนระเบียงจะโดดตึกอีกนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงจ้ะเพราะจิตของผู้โดดตึกเนี่ยเขาอ่อนสมองด้วยการกระทำของตนเองจึงไม่อาจปรากฏตัวให้ใครเห็นได้เป็นแค่เป็นเพียงอุปทานคนที่อยู่บริเวณนั้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญดังนั้นอะไรนิดๆหน่อยๆมักจะผูกโยงในสิ่งที่ตัวสัมผัสกับเรื่องของการโดดตึกตายคือจะขึ้นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็มาผูกโยงกับเพื่อนที่โดดตึกตายคุณตาคุณยายจากกันไปแล้วแต่กลับมาพบกันในภายหลังอีกเป็นเหตุให้ได้แต่งงานกันนั้นเพราะบุญที่เคยทำร่วมกันมาในบุพเพสันนิวาสนะจ๊ะอีทั้งเคยเป็นสามีภรรยาร่วมกันมาในอดีตกับความเกื้อกูลกันในปัจจุบันด้วยจ้ะคุณตาถูกผ่าตัดไส้เลื่อนตัดต่อมลูกหมากผ่าตัดกระดูกหลายครั้งรวมทั้งโรคแทรกซ้อนต่างๆเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตเป็นหลักในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมหลายหลายครั้งหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะก่อนเสียชีวิตคุณตานอนหลับไม่ได้สติก็เหมือนคนนอนหลับในภวังค์แต่จิตก็ผ่องใสนะจ๊ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองมีความสุขมากหน้าตาหนุ่มเฟี้ยวหล่อทีเดียวนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสและได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จ้ะได้มีความเชื่อในเรื่องบุญอย่างเต็มที่แล้วเพราะกำลังได้เสวยผลจากบุญที่ได้ทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์จ้ะการสร้างพระธรรมกายยำตัวสององค์ให้คุณตาขณะท่านป่วยโดยคุณตาเป็นผู้ถวายพระอาจารย์เองรวมทั้งบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายยำตัวอีกหนึ่งองค์และสร้างสาวแก้วให้คุณตาภายหลังท่านละโลกได้สามวันนั้นก็ทำให้ท่านไปสว่างได้มาเกิดเป็นอากาศเทวาอิวิมานทองขนาดปานกลางและมีความสุขดังกล่าวนั่นแหละจ้าชีพขาวที่มาช่วยน้องชายยายตอนเด็กนั้นก็คือนักบวชประเภทหนึ่งที่รักการเจริญสมาธิภาวนาเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้สำเร็จจ้าท่านเคยเป็นอดีตอาจารย์เก่าของน้องชายยายแล้วเคยถูกยกให้เป็นลูกท่านมาหลายชาติยกลูกให้ท่านจึงทำให้ไปปรากฏในสมาธิของท่านด้วยบุญที่ตะเนื่องกันจ้ะคือหลายๆชาติที่ยกให้ไปเป็นลูกท่านเนี่ยมันก็เลยมีบุญเนื่องกับท่านท่านก็เอ็นดูรักและเอ็นดูเป็นพิเศษเลยมันจะผูกพันแล้วท่านก็ไปรักษาใครเลยเห็นไหมจ๊ะต้องมีบุญเนื่องกันนะนี่สำคัญตรงนี้น้องชายยายถูกโจรจี้ชิงสร้อยคอและพระราไปพระกรรมในอดีตตามเป็นวัยรุ่นได้เคยขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อขนมกินไอ้นำไปซื้อขนมกินทำไมวะแต่ว่านำไปเล่นการพนันด้วยหลายครั้งนั่นแหละมาส่งผลทำให้สมบัตินี้มีเชื้อวิบัติติดตัวมาที่เป็นหลักก็คือการพนันเนี่ยลูกจะต้องแนะนำน้องชายคุณยายและผู้ป่วยคนอื่นๆคือบอกให้ทุกคนได้รับทราบความเป็นจริงของชีวิตว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของสังขารและเรามีวิบากกรรมเป็นของตนเองเมื่อกรรมส่งผลก็เป็นดังนี้ดังนั้นอย่าได้ทุกข์ใจไปเลยร่างกายแล้วก็ปล่อยคุณหมอรักษาไปแต่ตัวเราต้องรักษาใจด้วยการตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาแล้วก็เจริญภาวนาหาที่พึ่งภายในให้พบจะได้มีความสุขในปัจจุบันและพร้อมเสมอที่จะเผชิญในทุกๆสถานการณ์จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

จะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำ

คำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพและท่านนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรกุณฑวัฒน์อัมพันแสงและกัลยาณมิตรมณีทิพย์เครือสิงห์

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จตุปัจจยาทินิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุ

0: สงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลละนานเทอญ
0: ตลอดกาลละนานเทอญ
2: สาธุ
0: ต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคือกะเลมิสุภลักษณ์มั่นคงและกัลยาณมิตรจิรนันท์ค้าขายเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
3: คีลานะเภสัชชานิ
0: คีลานะเภสัชชานิ
3: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: คีลานะเภสัชชานิ
0: คีลานะเภสัชชานิ
3: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมขอเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
5: ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมนะคะการถ่ายทอดสดพิธีบุพพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่187ค่ะเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9นะคะขณะนี้ผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะในการประเคนนะคะแล้วก็ถวายไทยธรรมนะคะที่ทุกท่านก็ต่างได้ร่วมบุญกันมาดีแล้วเนี่ยนะคะเป็นผู้แทนลูกหลานคุณยายทั่วโลกเลยค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะแล้วก็หาโอกาสมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะได้ทำใจให้ผ่องใสนะคะเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมประเคนได้ร่วมถวายด้วยมือของทุกท่านเองเลยด้วยนะคะและที่สำคัญต้องทำตามหลักวิชาก็คือให้เรานั้นปลื้มหรือว่าผ่องใสในใจเรานะคะทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากทำบุญไปแล้วทำบุญเสร็จแล้วกลับไปถึงบ้านตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้กระทำมาด้วยดีแล้วและที่สำคัญค่ะอย่าลืมเอาบุญนี้ไปฝากคนที่บ้านด้วยให้เขาได้อนุโมทนาบุญร่วมกันบุญนี้ก็จะหล่อเลี้ยงให้เราแล้วก็ทุกคนในครอบครัวประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ
6: คุณผู้ชมคะเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่สองประการนั่นก็คือการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกก็เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรม

0: มีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เข้าถึงแหล่งแห่งความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ได้ตรัสไว้ในอิตถสูตรความว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลิดเพลินใจพึงขวนขวายในความไม่ประมาทให้ยิ่งขึ้นไปบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญเพราะผู้ไม่ประมาทย่อมยึดเอาประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพ
0: แม้พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านได้ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทรงพิจารณาด้วยสติปัญญาว่าควรสร้างบารมีอะไรเป็นอันดับแรกต่างเห็นพ้องต้องกันหมดทุกพระองค์เลยค่ะว่าจะต้องเริ่มต้นจากทานบารมีเพราะว่าทานนั้นเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์ซึ่งจะทำให้สร้างบารมีอื่นๆนั้นเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นบุญเท่านั้นนะคะที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายเราจะมีความสุขได้ก็เพราะอาศัยบุญนั่นเองดังนั้นขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสั่งสมบุญในทุกๆวันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะณหอฉันคุณยาจาในวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศก็คึกคักนะคะก็ทำบุญต่อเนื่องกันเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเป็นวันดีวันธรรมชัยวันนี้ก็รักษาอารมณ์สบายอารมณ์ดีแบบนี้สั่งสมบุญต่อเนื่องกันต่ออีกก็เป็นบุญใหญ่นะคะและในช่วงนี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำใจรับฟังสมโภชนียกถาและรับพรจากคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไป

กเราทั้งหลายจะได้ตั้งใจรับพรพระกันนะก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านได้หลับตารวมใจของเราให้หยุดให้นิ่งทำจิตของเราให้เป็นสมาธิให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำกันมาอย่างต่อเนื่องและเราได้ตั้งใจทำตามหลักวิชาคือให้นึกถึงบุญตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและก็หลังทำเพื่อจะได้เหมาะสมต่อการที่จะเป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ในวันนี้วันนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นโอกาสที่สำคัญที่พวกเราทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลด้วยการถวายพัตตาหารในวันปุพพเปตภีซึ่งจะเกิดประโยชน์ใหญ่ต่อตัวเราเองต่อบุคคลอื่นรวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอุปมาไว้ว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอุทัยย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นให้เห็นเป็นนิมิตหมายฉันใดการที่บุคคลใดก็ตามมีธรรมะที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นก็ย่อมมีสัมมาทิฏฐิหรือมีความคิดเห็นที่ถูกต้องร่องรอยเป็นนิมิตหมายในเบื้องต้นฉันนั้นดังนั้นการที่พวกเราทุกท่านได้ตั้งใจมาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันในวันนี้ได้ชื่อว่าพวกเราเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่ถูกต้องร่องรอยคือได้ทำประโยชน์ใหญ่ให้เกิดขึ้นกับตนเองคือตอกย้ำให้ตนเองได้สั่งสมบุญสั่งสมกุศลให้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและได้ตระหนักในคุณค่าของการสร้างบารมีและดำรงตนให้มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมั่นคงมุ่งตรงต่อการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและท่านทั้งหลายยังได้ตั้งใจทำประโยชน์ใหญ่ให้กับผู้อื่นคือได้ทำหน้าที่ของบุคคลผู้หาได้ยากคือได้ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปการะคุณผู้มีคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าบรรพชนที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อานิสงส์จากการสร้างความดีของเราด้วยนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างประโยชน์ใหญ่ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนากล่าวคือเมื่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ขบฉันภัตตาหารแล้วท่านก็จะได้นำเรี่ยวแรงนำพละกำลังจากการที่ได้ขบฉันภัตตาหารนั้นไปศึกษาค้นคว้าธรรมะแล้วก็จะได้นำธรรมะนั้นไปเผยแผ่สืบต่อไป

0: มชโยผู้เป็นหลักชัยหลักใจในการสร้างบารมีบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายทำให้เราได้มีที่ในการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างสืบเนื่องตลอดมารวมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่พวกเราทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาแล้วด้วยดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านรวมทั้งผู้ที่อนุโมทนามาจงเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานตลอดเส้นทางของการสร้างบุญสร้างบารมีก็ให้ได้เกิดในดินแดนที่เป็นสัปปายะสมบูรณ์พร้อมทั้งอาวาสอาหารบุคคลธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้อยู่ในแวดวงของบัณฑิตนักปราชญ์สัตบุรุษคนดีสัมมาทิฏฐิบุคคลขึ้นชื่อว่าคนภัยคนพาลอย่าได้มาเข้าใกล้และตลอดเส้นทางของการสร้างบุญสร้างบารมีก็ให้ได้ติดตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบุญสร้างบารมีได้โดยง่ายทำใดก็ตามที่มหาปูชนียาจารย์ท่านได้รู้ได้เห็นก็ให้รู้แจ้งแทงตลอดตามท่านไปด้วยเมื่อถึงคราวตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งวันเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจรับพรพระเป็นภาษาบาลีตามอริยประเพณีสืบไปนะ

ุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณีโชติระ

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญท่านหราบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
0: กราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญกับยอดกันมิตรทุกๆท่านนะ
0: สาธุ
1: จากนี้ไปคณะสงฆ์ก็ขอโอกาสไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ค่ะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกด้วยนะคะ
1: สาธุค่ะ
0: ตื่นใจกันไปนะคะกับช่วงของการที่เราได้ร่วมกันสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมซึ่งบุญในวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของทุกท่านเลยนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบต่อและผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้ทุกๆวันพระค่ะเกิดกระแสของการเข้าวัดทำทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นกิจอันควรที่ชาวพุทธทุกคนพึงกระทำค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อย่างที่เราได้บอกไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าช่วงท้ายของรายการวันนี้จะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีโดยการแรนดอมนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รับรางวัลทั้งหมดมีทั้งหมด4รางวัลด้วยกันซึ่งจะเป็นบัตรรับของที่ระลึกแลกรับผ้าไตรนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญกันณหอฉันคุณยายอาจารย์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับทางรายการนะคะก็คือส่งข้อความยังมาได้ตอนนี้ก็ยังทันนะคะทยอยส่งเข้ามาได้เลยแสดงความคิดเห็นเพื่อเกิดกระแสของการทำความดีรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญสร้างกุศลติดแฮชแท็กที่เราได้บอกไป58ปีวันธรรมชัยแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็ก

0: วันแห่งชัยชนะโดยธรรม #27 สิงหาคม #เข้าพรรษา#เข้าถึงธรรม#พิธีถวายภัตตาหาร#พิธีถวายสังฆทานหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมแล้วนะคะถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลา
0: ที่เราจะลุ้นกันนะคะหัวใจนี่แบบว่าเต้นตุ้มตุ้มตุ้มต่อมเลย
1: พี่สุชาดาก็เพิ่งส่งไปเหมือนกัน
0: ส่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ส่งใครอยากได้เหมือนกันนะคะ
0: เรา
1: ก
0: ็เป็นเท่าเทียมกัน
1: ผู้ที่จะต้องมีบุญบ้างแหละนะคะอยากได้ไปถวายนะคะในต้องบอกว่าเป็นบุญดีๆนะที่เราจะได้มีโอกาสไปทำบุญไปสั่งสมบุญแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสของทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็น FC ของสถานี GBN by DMC
0: แต่ว่าต้องส่งมาแค่2ช่องทางนี้เท่านั้นก็คือทาง YouTube
1: กับ
0: GBN US Live กับทางเพจ Facebook GBN by DMC เท่านั้นช่องทางอื่นพิธีกรจะไม่เห็นน
1: ะแอดมินก็ไม่เห็นค่ะ
0: แอดมินก็ไม่เห็นนะคะ
1: พิธีกรอาจจะไปเห็นไปส่องได้แต่ว่าแอดมินเนี่ยผู้ที่จะทำรายชื่อมาให้เราแรนดอมเนี่ยนะคะจะไม่เห็นเพราะว่าแอดมินจะเป็นผู้ที่รู้กฎกติกาแล้วก็จะมีระบบในการตั้งเอาไว้ในการที่จะสุ่มรายชื่อ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: ตอนนี
0: ้ทีมงานเราพร้อม
1: ทีมงานพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมยังคะ
0: พร้อมหรือยัง
1: ต้อง
0: พร
1: ้
0: อมแล้วแหละเดี๋ยวหมดเวลา
1: เดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะคะ
0: เริ่มเลยนะคะผู้โชคดีท่านแรกนี่มาแล้วค่ะท่านแรกนะคะแรนดอมเรียบร้อยแล้ว
1: สุชาดามีไหม
0: มีไหมคะ
1: โอ
0: ้คุณปรบมือเลย
1: วัชระนนท์นักกุลนัน1550อันนี้จาก YouTube ค่ะ
0: ทาง YouTube
1: แคปเจอร์หน้าจอกันไว้เลยก็ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: แคปเจอร์แล้วนะคะไปผู้โชคดีท่านที่2ต่อไปค่ะเดี๋ยววงล้อกำลังจะหมุนเรียบร้อยนะคะหยุดที่ท่านใดนี่เมื่อสักครู่คุณวัชระนนท
1: ์
0: นะคะทาง YouTube นะคะท่านที่2ผู้โชคดี
1: รู้เลยว่าสายตายาว
0: ไกลได้รับรางวัล
1: คุณสมยศโชคชัยค่ะอันนี้ก็
0: สมยศโชคชัย
1: โชคชัยโชคนะคะไม่ใช่โชค
0: โช
1: คชัยค่ะนี่นะคะท่านที่2นะคะ
0: ท่านที่2ผ่านไปแล้วค่ะเราจับทั้งหมด4รางวัลนะคะ
1: ค่ะ
0: 2ท่านผ่านไปเรียบร้อยแล้วท่านที่3ค่ะอ่ะวงล้อหยุดแล้วค่ะรายชื่อผู้โชคดีท่านที่3
1: ค
0: ุ
1: ณจิทิศักดิ์
0: จิทิศักดิ
1: ์ศักดิ์ภูลค่ะ
0: คุณจิทิศักดิ์นะคะนี่คือท่านที่3ค่ะจาก
1: YouTube
0: นะคะ
1: แล้วก็ภูลจาก YouTube เหมือนกัน
0: ท่านสุดท้ายรางวัลที่4ในวันนี้นะคะ1เดือนเราให้ทั้งหมด4
1: รางวัลกันจุกๆไปเลยค่ะ
0: ค่ะท่านสุดท้ายในวันนี้ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า
1: คุณกัดพันธันนะคะคัดพันธันจิพิบุญ Facebook ค่ะFacebook ก็เข้ารอบกับเขาด้วยนะคะ
0: นี่
1: นะคะ
0: แคปเจอร์หน้าจอกันแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: คือคุณผู้ชมอ่ะแคปเจอร์แล้วแต่พิธีกร
0: พิธีกรแคปเจอร์ไม่ได้
1: พิธีกรที่ทีมงานส่งมาก่อนแล้วอ่านอีกครั้งหนึ่งอ่ะท่านแรกนะคะ
0: รายชื่อผู้โชคดีท่านแรก
1: ไม่แน่ใจว่าจะมีภาพมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนนะ
0: คะ
1: ท่านที่1ค่ะคุณวัชานนท์
0: ค่ะ
1: ยงคุณนานัน
0: จาก YouTube นะคะ
1: คุณวัชานนท์ยงคุณนานันนะคะ1550จาก YouTube ค่ะท่านที่2นะคะคุณสมยศโชติไม่ใช่โชคนะคะ
0: โชติ
1: ชัยจาก YouTube เช่นเดียวกันค่ะท่านที่3เมื่อฟังชื่อแล้วประกาศแล้วเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะคะติดต่อมาให้ทีมงานได้เลยท่านที่3ค่ะคุณจิตธิศักดิ์นะคะสักเนี่ยมี P ด้วยแล้วก็พูนนะคะมี S ด้วย
0: เช็คเลยว่าเรา
1: จาก YouTube เหมือนกันค่ะ
0: ท่านสุดท้ายค่ะ
1: ท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายชื่อว่าคุณคอตนะไม่ใช่แคทนะคะเมื่อกี้อ่านเหมือนจะเป็นตัวเองคอตธนันนะคะคอตธนันจิตบูนจาก Facebook นะคะมันไม่ใช่จิตที่บูนนะมันเป็นจิตบุญนะคะจาก Facebook
0: เพจ Facebook นะคะทั้งหมด4ท่าน
1: 4ท่านที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็รายชื่อของทีมงานที่ผู้โชคดี4ท่านจะติดต่อรับของรางวัลก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะติดต่อมาได้ที่คุณทิพวรรณหรือว่าคุณอีฟนะคะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำให้อีกครั้งนึง063ค่ะ7926563นะคะเพื่อที่จะ
1: 9563
0: เวลากันนะ
1: 9563ค่ะ
0: 7929563นะคะเพื่อที่จะได้นัดวันเวลากันนะคะแล้วก็ได้นำบัตรเนี่ยไปรับรับผ้าไตรที่หอฉันคุณยายจานนะคะแล้วก็ไว้สั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะก็สนุกสนานบุญบันเทิงกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกๆวันนะคะแม้วันนี้เราจับรางวัลไปแล้วเนี่ยวันต่อๆ

0: ไทยที่มีการถ่ายทอดสดสามารถส่งข้อความมาได้ทุกๆวันเลย
1: ใช่ค่ะร่วมกิจกรรมกันทุกๆวันแบบนี้เราก็จะได้เป็นชื่อของผู้โชคดีสักคนหนึ่งแหละเพราะว่ารอบนี้ต้องบอกว่าจากผลการตอบรับของหลายๆครั้งที่เราทำมาเนี่ยทีมงานกระซิบเลยว่ารอบนี้เนี่ยผู้เข้าชิงรางวัลเกือบร้อยท่าน
0: นี่
1: เยอะนะคะคุณ
0: เย
1: อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเป็นผู้โชคดีอยากลุ้นรางวัลหรือว่าเขาเรียกว่าวัดบุญฉลากภัทรในตัวเองสักหน่อยก็
0: คุณสุชายายังส่งเลย
1: ส่งค่ะส่งค่ะแต่ว่ายังไม่ได
0: ้นะคะสนุกสนานบุญบันเทิงกันเป็นอย่างนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็ส่งข้อความมาได้ย้ำว่าต้องติดแฮชแท็กนะคะจะมีแฮชแท็กเนี่ยอัปเดตทุกเดือน
1: ไม
0: ่รอครั้งต่อไป
1: เนี่ยถ้าเดาได้นะถ้าเป็นแฟนคลับของสถานี GPN by DMC หรือว่าแฟนคลับของรายการจะต้องเดาแล้วว่าเดือนหน้าเนี่ยมี
0: บ
1: ุ
0: ญอะไร
1: เราก็จะนำแฮชแท็กตรงนั้นแหละมาใช้
0: เพราะฉะนั้นเตรียมรวบรวมไว้ได้เลยนะแต่ละท่านก็จะมีแบบว่าหัวข้อหรือว่าส่งข้อความในใจกันแล้วก็ติดแฮชแท็กได้ร่วมบุญกันแล้วก็สนุกสนานบุญบันเทิงเป็นต้นบุญต้นแบบใครมาอ่านข้อความเราก็เกิดบุญกุศลนะคะนี่สำคัญมากๆช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พุทธบุตรเนื้อนาบุญมากกว่า 1,000 รูปเลยค่ะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระ58ปีวันธรรมชัยพร้อมกันนี้ทุกท่านยังจะได้ร่วมกันสร้างกุศลใหญ่ค่ะด้วยการปล่อยโคและกระบือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอายุของเราจะได้ยืนยาวนานนะคะสร้างบุญแห่งการมีอายุขัยยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยพิธีกรรมจัดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์นี้แล้ว30สิงหาคมค่ะ2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกเกวนิตตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสอบถามรายละเอียดการร่วมงานร่วมบุญได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรมหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0835406608และ0835406610แคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ไว้ด้วยก็ได้นะคะมาร่วมสร้างบุญใหญ่กันค่ะสืบสานประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยกันโดยปกตินะคะคุณผู้ชมศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกกวนิตจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะมีการจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์400วัดเนี่ยทุกปีเป็นประจำในช่วงของวันธรรมชัยซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่22แล้วค่ะแล้วก็มีการปรับกิจกรรมเป็นการตักบาตรแด่คณะสงฆ์เนื้อนาบุญจากทั่วจังหวัดราชบุรีเนี่ยมากกว่า 1,000 รูปเมตตาเดินทางมากันนะคะรวมถึงยังมีพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นโคแล้วก็กระบือแล้วก็ต้องบอกว่าการจัดตักบาตรในครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดติดกับริมแม่น้ำแม่กลองบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศช่วงเช้าสวยงามมากๆสดชื่นเย็นสบายก็ขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาสั่งสมบุญกันแล้วก็มาเก็บเกี่ยวบรรยากาศสบายๆจากริมน้ำแม่กลองด้วยกันและสามารถร่วมบุญทางออนไลน์นะคะได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะ705044318 16พระอาจารย์กิตติคุณล้วนตั้งศรีสุขก็มาตักบาตรกันเยอะๆเชิญชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักกระจายข่าวนี้ไปให้เยอะๆเลยนะคะมาเอาบุญด้วยกันค่ะ
1: ค่ะส่วนท่านใดนะคะอยู่แถวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็เชิญชวนอีกเช่นกันวันเดียวกันเลยนะคะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์123รูปค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ก็จะเริ่มในเวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปบริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดขาวๆนะคะมาร่วมสร้างบุญใหญ่แล้วยิ่งท่านใดนะคะเป็นชาวอำเภอคลองหลวงอยู่แล้วเนี่ยโอ้อยากเชิญชวนมากๆเลยให้มาสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าข้าวสารอาหารแห้งที่เราได้ตักบาตรแต่พระภิกษุไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน323วัดพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านเลยมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ และช่วงเวลานะคะของการถ่ายทอดสดพิธีบุพพาเปตพลีเพื่ออุทิศบุญดามุญาที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่187ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะก่อนจบรายการในวันนี้นะคะขอน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสติมัตโต

0: สัทธาพัทธังคนผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในการสั่งสมบุญร่วมกันด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะในการติดตามรับชมในทุกแพลตฟอร์มค่ะช่วงนี้คุณสุชดาระยะอินดีชั้นสายใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปและสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยภายในงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมสัมมนาและได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมรับสังฆทานวัดทุกวัดในที่นี้เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีดังนั้นจึงเป็นมงคลชีวิตแก่ญาติโยมอย่างยิ่งทั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บุญใหญ่ต่อเนื่องไปคือการอบรมอุบาสิกาแก้วจากแต่ละวัดที่ส่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาสัมมนาร่วมกันและการที่เราจะให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงนั้นไม่สามารถที่จะทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้บันทึกภาพร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวัชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสรุปโดยย่อว่าวันนี้คณะสงฆ์ได้มาร่วมสัมมนาก่อนที่จะถึงช่วงทอดกฐินซึ่งหลังจากออกพรรษาก็จะมีประเพณีที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะได้ถวายผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในแต่ละอาวาสนั้นๆซึ่งคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสระบุรีคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยมีความประสงค์จะนำผ้ากฐินและบริวารกฐินถวายแก่วัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เน้นย้ำเรื่องของพิธีกรรมในงานทอดกฐินว่าให้แต่ละวัดได้ซักซ้อมให้มีความพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องการนุ่งห่มให้เป็นสีเดียวกันในวัดนั้นๆอ่านชื่อ

0: นามสกุลเจ้าภาพให้ถูกต้องอย่าให้ติดขัดเพื่อที่จะรักษาศรัทธาของญาติโยมที่มาร่วมกันทอดกฐินทั้งนี้ภายในงานสัมมนาพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการเปิดสื่อทบทวนบุญพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมารวมถึงสื่อประมวลภาพการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีที่ผ่านมาในแต่ละภาคทางด้านพระมหาประภัสจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายรายละเอียดข้อมูลโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้แก่คณะสงฆ์ได้รับทราบข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์แต่ละวัดเป็นอย่างดียิ่งทั้งนี้ท่านยังได้แจ้งข่าวการจัดบวชอุบาสกอุบาสิกาของจังหวัดสระบุรีรวมถึงถวายข้อมูลโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นโครงการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและในวันนี้นอกจากจะสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วคณะศิษยานุศิษย์ยังได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปอีกด้วยโดยมีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจนสินวิไลและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพร้อมกันนี้ตัวแทนครอบครัวโรจนสินวิไลก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้น้อมนำทายธรรมอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้พระสงฆ์ได้มารับฟังข้อมูลการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายได้มาถ่ายทอดข้อมูลให้ทราบตรงกันทำความเข้าใจกับทุกวัดตามขั้นตอนขอให้ทุกวัดทำความเข้าใจให้ตรงกันเช่นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินเพราะกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวจะจัดคำกล่าวถวายผ้ากฐิน 2-3 ครั้งไม่ได้ต้องกล่าวครั้งเดียวและปีหนึ่งวัดหนึ่งก็ทอดได้ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อถวายแล้วขอให้ทุกวัดได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคือเริ่มตั้งแต่ญาติโยมจุดธูปเทียนเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อตั้งนโมให้พนมมือขึ้นให้เรียบร้อยรวมถึงการอัปโลกฐินให้ตกลงว่าผ้ากฐินที่เจ้าภาพญาติโยมนำมาถวายพระรูปใดจะเป็นผู้รับและทำพิธีกรานกฐินทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยเมื่อญาติโยมมาแล้วให้เตรียมที่รองรับตามความเหมาะสมตามอัตภาพตามวัดนั้นๆและให้มีพื้นที่ที่มีความสะอาดเจริญหูเจริญตาทั้งนี้ท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยและคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้จัดโครงการทอดกฐินครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: การที่คณะสงฆ์จำนวนมากเช่นนี้มารวมกันมาสัมมนาเพื่อจะได้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะเดินทางสู่พระศาสนาด้วยกันตลอดไปก็ได้ปลื้มใจมากเลยที่ว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาถวายกฐิน 30,000 วัดให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อจันรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและถาวรตลอดไปก็ดีมากเลยที่ญาติโยมก็มาร่วม

0: สัมมนาสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกวันนี้วัดก็กฐินก็ได้น้อยพูดถึงตามวัดต่างๆนะวัดทุรกันดารเนี่ยกฐินได้น้อยถ้ามีโครงการของหลวงพ่อธรรมจโย30,000วัดนี้มาถวายสมทบอยากจะขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมจโยมากเลยที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้วัดต่างๆได้มีปัจจัยมีค่าน้ำค่าไฟค่าบูรณะเสนาสนะวัดพระสังฆาธิการที่ดูแลวัดจะได้มีกำลังใจมีกำลังกายเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วย
1: สิ่งที่พระเจ้าประทับใจก็คือทำให้ชาวพุทธของเราพุทธหมดได้มารวมกันได้มาสบปัญหากันในพระต่างจังหวัดลูกที่ไม่เคยมาก็มาแล้วสึกปลื้มว่าหลวงพ่อของเรามีบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้พุทธบุตรได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มองอยู่นี้นะครับประสงค์เราได้ทำสิ่งดีๆได้รู้จักกันได้พูดคุยกันนะครับว่าทำอย่างไรให้พุทธศาสนาเจริญก้าวอย่างก็คืออยู่ที่จำนวนพระภิกษุสงฆ์นะครับเพราะต่อๆไปนี้พระสงฆ์ก็น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากไม่รู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีโครงการดีๆอย่างหลวงพ่อนี่จัดก็อยากให้หลวงพ่อจัดให้ทุกๆปีนะครับเพื่อช่วยเหลือวัดล้างให้เป็นวัดรุ่งทั่วประเทศไทย
2: สำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

0: ในเรื่องการตั้งชื่อเอาจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้ตรัสอะไรไว้เพียงแต่ว่าก็มีขนบธรรมเนียมโน่นนี่อยู่บางคนเขาก็เอาเรื่องธาตุในตัวบางคนเขาก็เอาโหราศาสตร์เอามาพูดกันก็มีวิธีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อจะให้ได้ระลึกถึงเหตุนั้นเหตุนี้ก็ฝากนิดเดียวสำหรับหลวงพ่อชื่ออะไรก็ตามที่ออกลักษณะของการที่ให้กำลังใจในการทำความดีแล้วตั้งไปเถอะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกคนมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการตั้งชื่อให้ลูกหลายๆคนนะคะให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อลูกเพราะเชื่อว่าชื่อที่ดีจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตแต่เคยสงสัยไหมคะว่าชื่อที่ดีควรเป็นแบบไหนจำเป็นไหมค่ะที่จะต้องดูฤกษ์ดูดวงหรือมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดที่ลึกซึ้งและเรียบง่ายในเรื่องเคล็ดลับตั้งชื่อให้ลูกที่ไม่ได้มองแค่ความไพเราะของชื่ออย่างเดียวนะคะแต่ยังสะท้อนถึงการใช้ชีวิตและการเติบโตเป็นคนดีต่อไปในอนาคตค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมเรื่องราวธรรมะดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะ

ถ้าตั้งชื่อไปแล้วมันไม่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำความดีหรือฉุดใจให้มันตกต่ำลงไปนะมันก็เสียท่าไปนี่หลวงพ่อเคยเจอมาแล้วในชีวิตชื่ออะไรชื่อหมาเขาตั้งชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วไงล่ะมันก็เลยมีเรื่องตลกเอจะเอาไงป้าสุนัขป้าสุมักดูหมาด้วยเท่านั้นแล้วเจ้าของบ้านเครื่องตายแกชื่อยายหมาแต่บอก

ว่าไงชื่อหมาเขาบอกว่าผีมันจะได้มากวนลูกเขาก็ถือเลิกถือยามถือในลักษณะนั้นก็มีเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อได้ยินมาแล้วเคยเจอคนชื่อหมาเนี่ยในการตั้งชื่อลูกให้เป็นสิริมงคลนะเอาล่ะก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะอารมณ์ดีก็แล้วกันขอให้ชื่อนั้นทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำความดีนะเอาล่ะมีเรื่องส่วนตัวของหลวงพ่อนิดยอมพ่อเคยเล่าให้ฟังทีแรกจะตั้งชื่อให้ว่าจะเด็ดแล้วเนี่ยเพราะพ่ออ่านหนังสือเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบแต่ว่าอย่าเลยเอาแค่พระเด็จก็พอพระเด็จแปลว่าตัดขาดเพราะว่าถ้าจะเด็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปเดี๋ยวจะก่อเวรไม่รู้จบอยากจะเก่งอะไรเป็นผู้ชนะสิบทิศไปเลยนะเอาเถอะชนะตัวเองให้ได้ก็พอแล้วจะต้องไปชนะสิบทิศทำไมเพราะฉะนั้นเลยให้ชื่อว่าพระเด็จเป็นไงล่ะชนะตัวเองให้ได้อ๋อเอาแค่นี้พอเพราะชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะตัวเองครับ

0: การตั้งชื่อลูกไม่มีสูตรตายตัวหรือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงจะตั้งตามโหราศาสตร์ฤกษ์ยามหรือความเชื่อใดก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือชื่อนั้นต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าของชื่อทำความดีชื่อที่ดีควรฟังเหมาะสมมีความหมายสร้างสรรค์ไม่ทำให้จิตใจตกต่ำหรือกลายเป็นเรื่องล้อเลียนเพราะชนะอะไรไม่สู้ชนะใจตัวเองการตั้งชื่อจึงควรตั้งด้วยความรักความปรารถนาดีและหวังให้ลูกเติบโตเป็นคนดีมีกำลังใจในการสร้างความดีต่อไป
1: สำหรับพ่อทิฏฐธรรมะเรื่องเคล็ดลับตั้งชื่อให้ลูกที่หลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านให้หลักคิดว่าการตั้งชื่อให้ลูกนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชื่อต้องมีความเป็นสิริมงคลและก็สร้างกำลังใจให้กับเจ้าของชื่อค่ะอยากจะทำความดีต่อไปเป็นชื่อที่ฟังแล้วนะคะเกิดพลังบวกไม่ฉุดรั้งให้จิตใจตกต่ำเพราะชื่อที่ดีนอกจากจะไพเราะแล้วนะคะยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าของชื่อค่ะเตือนตัวเองอยากจะทำความดีและชนะใจตัวเองได้ในที่สุดค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงลูกศิษย์ท่านนี้นะคะได้อุทิศตนเข้ามาช่วยงานในวัดแล้วก็เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาได้ความเป็นต้นแบบจากครูบาอาจารย์ในเรื่องของความสำคัญของการจดบันทึกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ตั้งแต่เจอท่านแล้วก็ยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเดียวกับที่หนูเคารพรักท่านเลยค่ะก็คือคุณธรรมที่ชื่อว่าความเคารพนี่แหละหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆถ้าได้ฝึกก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากหลวงพ่อทัตตะไม่ได้ใช้คำว่าความเคารพคือแค่มองเห็นคุณงามความดีของคนอื่นแต่หลวงพ่อทัตตะใช้คำว่าเราจะต้องขุดค้นหาความดีของสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นจนกว่าจะเจอเมื่อเจอแล้วให้เรานำคุณงามความดีตรงนั้นเนี่ยมาฝึกประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นคุณธรรมของเราอย่างจริงจังและจริงใจเนี่ยคือ mindset ของคนที่อยากได้บารมีกลับไปอ่ะไม่ใช่แค่เกิดมาชาตินี้แล้วอยากเป็นคนดีแต่เป็น mindset ของคนที่อยากได้บารมีกลับไปซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่หนูยังประทับใจตั้งแต่เจอท่านสังเกตท่านอ่านหนังสือท่านเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กระแทกใจตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากนำมาฝึกอยู่ทุกวันค่ะถ้าเกิดว่านอกจากเรื่องความเคารพค่ะก็ชอบที่ท่านอ่ะพยายามที่จะไม่ได้สอนให้ลูกๆไปมองความผิดของคนอื่นแต่สอนให้ลูกๆรู้จักมองเข้ามาในตัว

ค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นท่านจะให้มองว่ากิเลสตัวไหนทำงานข้างในเราเป็นยังไงเรามีความรู้สึกนึกคิดกับเรื่องนั้นยังไงแล้วให้ค่อยๆ คิดสอนตัวเองได้ผ่านธรรมะของท่านหรือผ่านวิธีการคิดสอนตนเองที่ใช้ธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตกตะกอนแล้วก็ออกมาเป็นบทฝึกในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขัดห้องน้ำหรือว่าการดูแลปฏิสันถานแขกที่มาเยือนในวัดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะ

เป็นสิ่งที่ท่านสอนทุกครั้งแล้วหนูก็ประทับใจทุกครั้งเลยค่ะถ้าเป็นตอนแรกเลยค่ะเคยมีความคิดว่าฟังธรรมะก็จำได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จนกระทั่งท่านอยากให้ลูกๆให้ความสำคัญกับการจดบันทึกขึ้นมาค่ะหนูจำได้ว่าท่านใช้คำว่าชัยชนะอยู่ตรงนี้ชัยชนะอยู่ตรงนี้นะลูกคนที่จดบันทึกคือเหมือนคนที่ออกศึกแล้วรบชนะมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักที่จะจดสถิติของเราเท่าไหร่จดพัฒนาการของเราได้มากแค่ไหนมันก็ได้ทำให้เราเลยตั้งใจว่าต่อไปนี้อยากจะลองจดบันทึกจริงจังดูเริ่มจากธรรมะท่านเลยละกันก็เลยมีความรู้สึกว่ามีคอนเซปต์ในใจเขาว่าจดยังไงก็ได้ให้เราอยากกลับไปอ่านจดยังไงก็ได้ให้เรากลับมาอ่านแล้วเรารู้สึกเข้าใจตัวเองทุกครั้งที่กลับมาอ่านและมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่กลับมาอ่านพอทำได้หนึ่งครั้งก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังทำได้เรื่อยๆค่ะมันทำให้หนูมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าการจดบันทึกนี่แหละคือสมุดบันทึกพัฒนาการในการพัฒนาตัวเองของหนูมันคือเครื่องมือในการฝึกคุณธรรมของหนูไปแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าณวันนี้เราคิดอะไรอยู่ณวันนี้ธรรมะอะไรอยู่ในใจเราแล้วก็ในอนาคตอยากฝึกตัวเรื่องอะไรในอนาคตอยากจะเป็นคนแบบไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจดบันทึกในวันนี้เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจดบันทึกนี่แหละจะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกได้เข้าใจแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้ามากขึ้นด้วยผ่านบันทึกของเราค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสุภาดาเจรวงศ์หรือน้องตุ๊บตั๊บค่ะที่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงานและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ซึ่งน้องตุ๊บตั๊บเล่าให้ฟังว่ามีความประทับใจในหลวงพ่อทัตตะค่ะที่ท่านสอนในเรื่องของความเคารพที่แท้จริงก็คือการขุดค้นหาความดีของผู้นั้นนะคะนำคุณธรรมมาฝึกเป็นของตัวเองอีกทั้งนะคะหลวงพ่อค่ะได้สอนให้เราเนี่ยมองเข้ามาในใจแล้วก็ฝึกพัฒนาตนเองจากทุกเหตุการณ์และที่สำคัญค่ะคือการจดบันทึกธรรมะเพราะนั่นคือชัยชนะในการพัฒนาตนเองและก็สามารถนำธรรมะนะคะมาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการฟังธรรมไม่ควรปล่อยผ่านแต่ควรจดบันทึกและก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์ต้องขอบคุณน้องตุ๊บตั๊บมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การจดบันทึกให้เราได้ฟังกันในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากน้องตุ๊บตั๊บกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ผมนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่17ครับ
1: มาปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่5วันครับ
2: มาถึงแล้วสถานที่สวยมากครับ
3: ห้องพักดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการจะเดินทางไกลไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จนั้นก็ต้องเริ่มที่ก้าวแรกการรับประทานอาหารให้อิ่มหนำก็ต้องเริ่มจากอาหารคำแรกต้นไม้ใหญ่จะเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ก็เริ่มจากการผลิใบแรกจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกว่าจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์พร้อมก็ต้องเริ่มที่ขั้นตอนแรกใครเลยจะรู้ว่าในเรื่องของการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะการจะเข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในได้นั้นก็ต้องเริ่มที่หยุดแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะหยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เรามีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเบาสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ครอบครองดวงปฐมมรรคต่อไปก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าดวงศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าระวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้ว่าเราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นทางโลกมาแล้วก็ตามแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดเราก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตจิตก็จะไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่

ุณผู้ชมคะหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นมีความสำคัญมากดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้เพราะว่าถ้าหยุดแรกได้ก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ต่อไปได้จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ฝึกหยุดแรกให้ได้อย่างเบาสบายเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่

ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำ

หลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชร

ใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตา

บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดี๋ยวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวลัวลางลางแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใจใจวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวล

นานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

จนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกๆผู้นำบุญลูกละลูกเนงก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ทั้งวางเบาๆกว่านี้ทั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเรา

พื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วย

ให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ

ชาติธรรมกายเกิดมาก็แห่งระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์ได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสนาสากลจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3มากกว่า170คนค่ะได้มาร่วมเรียนรู้ธรรมะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสนากลนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3จำนวน170คนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในกิจกรรมนักเรียนได้กราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อรวมใจน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์

เพลิดเพลินด้วยการนั่งรถพ่วงชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์คุณธรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์สามมิติที่สอดแทรกคติคำสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลก่อนที่จะได้ร่วมการน้อมถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการแบ่งปันและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโคได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อศีล5ซึ่งพระอาจารย์ได้นำหลักธรรมมาถ่ายทอดด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะกับช่วงวัยของเด็กอนุบาลเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาศีลการละเว้นจากสิ่งไม่ดีและการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ต่อไปทั้งนี้โรงเรียนคลองสองเสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์มีความตั้งใจที่จะนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าเพื่อสานต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็กๆอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานประกอบด้วยกัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญกรวยสักการะและดอกไม้วางหน้ารูปเหมือหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครูผู้ชี้ทางสว่างในชีวิตต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริสาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้และกัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรกฐินสร้างองค์พระเจดีย์แก่คณะเจ้าภาพเพื่อนำไปอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสซึ่งเป็นภาพอันงดงามที่จะสะท้อนถึงการสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธอันเข้มแข็งในต่างแดนค่ะและในช่วงนี้ค่ะบนนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับ

าวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสุทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และตุกิกกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องนางนกไส้เจ้าช้างเกเรเดินจากไปไม่แยแสต่อความปวดร้าวเช่นสตรีเพศไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ย่อมรักลูกตนเป็นธรรมดาจิตใจของนางนกไส้แตกสลายไปพร้อมกับกายที่แหลกเละของลูกน้อยอนิจจาน่าสงสารนางนกไส้ที่ต้องแลเห็นลูกน้อยถูกบดขยี้ตายอย่างน่าอนาถต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรลูกน้อยได้เลย
1: ลูกรักของแม่ทำไมถึงได้โหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ลูกของเราตัวนิดเดียวแต่ยังฆ่าได้ลงคอเจ้าช้างเชือกนี้ใช้กำลังกายอันมหาศาลฆ่าลูกของเราได้คอยดูเถอะเราก็จะใช้กำลังที่มีเพียงน้อยนี้ของน้องเช่นเรานี่แหละแกแทนเจ้าให้ถึงที่สุดเหมือนกันลูกแม่แม่จะแก้แทนให้เจ้าแม่จะแก้แทนให้เจ้าเอง
0: เสียงร้องคร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าบัดนี้กลายเป็นแรงอาฆาตจองเวรไปซะแล้วนางจึงคิดแผนการวางอุบายในทันทีนางนกไส้ไม่รอช้าได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกาฟังและขอให้พ่อกาให้ช่วยเหลือแกนาง

0: ช่วยเอาจงอยปากจิกในตาทั้งสองข้างของช้างเชือกหนึ่งที่มักหากินตามลำพังเพียงเชือกเดียวจักได้หรือไม
1: ่ได้สินางนกไส้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะจัดการมันให้สาสมเลยทีเดียวข้า
0: ขอบใจท่านมาก
2: เมื่อนางนกไส้ขอร้องกาเสร็จแล้วจึงบินไปหาแมลงวันหัวเขียวให้ช่วยเหลือนางแก้แค้นช้างเกเรเชือกนั้นต่อในทันที
3: มาหาข้าถึงที่เนี่ยจะให้ข้าช่วยอะไรก็บอกมาเถิดแม่นกไส้ผู้น่าสงสาร
0: ข้ามาขอร้องท่านเมื่อในตาทั้งสองของเจ้าช้างโดนพ่อกาจิกแตกแล้วข้าขอให้ท่านช่วยไปไต่ตอมและหยอดไข่ของท่านลงในตาทั้งสองข้างของช้างเชือกนั้นจะได้หรือไม
3: ่ได้สิเรื่องแค่นี้ทำไมจะช่วยท่านไม่ได้ล่ะสบายอยู่แล้วเดี๋ยวข้าจะให้พรรคพวกข้ามาช่วยตอมอีกแรง
0: ขอบใจเจ้ามากนะเจ้าแมลงวัน
2: จากนั้นนางก็บินไปหากบตัวหนึ่งที่ริมบึงใหญ่ในป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นกัน
0: ข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน
4: เจ้ามาขอความช่วยเหลือจากเราได้เรื่องอันใด
0: หากท่านพบเห็นช้างเชือกหนึ่งตาบอดเที่ยวเสาะหาน้ำดื่มข้าขอให้ท่านไปเกาะที่ยอดเขาข้างๆปากเหวเมื่อช้างนั้นขึ้นถึงยอดเขาก็ให้ท่านช่วยส่งเสียงร้องที่ปากเหวนั่นท่านจะช่วยเหลือข้าได้หรือไม
4: ่ได้สิข้าก็ได้ยินว่าช้างตัวนั้นน่ะเที่ยวเกะกะเกเรไปทั่วตายเสียได้คงจะดี
2: เมื่อครั้นวางแผนแล้วนางนกไส้จึงออกบินตามหาช้างเกเรเชือกนั้นทันทีในที่สุดก็พบตัวเข้าจนได
5: ้นั่นไงพ่อกาเจ้าช้างเกเรมันอยู่ตรงชายป่านั่นท่านไปจัดการจิกตามันเลยนะระวังตัวนะท่าน
1: สบม.สบายมากค่ะ
5: เสร็จข้าละ
2: พ่อกาบินด้วยความคล่องแคล่วว่องไวโฉบใช้จงอยปากอันแหลมคมบรรจงจิกไปที่ตาทั้งสองข้างของเจ้าช้างอย่างแม่นยำในตาดำแตกทะลักเลือดสีแดงฉานไหลอาบเสมือนหนึ่งน้ำตาแห่งความเจ็บปวดแสนสาหัสตาของมันบอดสนิท
1: จิกนี่แหละเกเรนักใช่ไหมทีนี้เจ้าจะได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานเป็นยังไงจิก
6: นี่ไง
2: ช้างเกเรส่งเสียงร้องอย่างทรมานดังสะท้านไปทั่วทั้งป่ามันเดินโซซัดโซเซอย่างไม่มีจุดหมายส่วนเจ้ากาก็บินกลับอย่างไม่ใยดีไม่นานช้าพวกแมลงวันหัวเขียวก็พร้อมทำหน้าที่ของมันตามที่ตกลงกับนางนกไส้ไว
3: ้เอาเลยพวกเราเป้าหมายที่ตาเจ้าช้างหยอดไข่ช้อนชัยตามันให้เน่าไปเลยบุ๊ก
6: เฮ้ยออกไปจะพวกมาเล่นมันอย่ามาตอมตาข้าโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยมาแรงวันมันก็มาตอมอีกอ่ะโอ้ยทรมานเหลือเกินโอ้ยปวดตาไปหมดแล้ว
2: วิบากกรรมที่เจ้าช้างได้ทำไว้ยังไม่เจือจางบัดนี้มันไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยต้องเดินหิวโซโดยไม่รู้ทิศทางแสงตะวันอันแรงกล้าสาดส่องเจ้าช้างเกเรอ่อนแรงเพราะความกระหายน้ำ
6: โอ้โหกระหายน้ำเหลือเกินตาก็ปวดทำไมถึงได้ทรมานเช่นนี้นะนั่นเสียงกบร้องนี่นะรอตายแล้วเราข้างหน้านั่นต้องเป็นบึงน้ำแน่ๆเลยน้ำอยู่ไหนอะเดินตามเสียงกบไปดีกว่า

0: ข้าจะบอดไตหูข้าก็ยังดีโอ้ยไม่ตายง่ายๆหรอกไหนไหนน้ำอยู่ไหน
1: จนในที่สุดวินาทีสุดท้ายของเจ้าช้างก็มาถึงเสียงกบที่มันหลงคิดว่าอยู่ในแหล่งน้ำแท้ที่จริงคือเสียงเรียกของพญามัจจุราชนั่นเองเจ้าช้างเดินปรีเข้าไปยังเสียงอย่างรุกรน
2: มาเจ้าช้างน้ำอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วลงมากินสิอบอบอบอบอบอบ
0: เฮ้ยเสียงดังเข้ามาใกล้ทุกทีใกล้ถึงบึงน้ำแล้วแน่ๆเลยรอตายแล้วน้ำโอ้ยน้ำโอ้ยจะพาช่วยด้วย

0: นิจจาช้างเกเรตกหน้าผาตายอย่างอนาถร่างกายของมันกระแทกกับโขดหินแหลกเละไม่ผิดอะไรกับร่างของลูกนกที่มันบดขยี้ฝ่ายนางนกไส้เมื่อเห็นช้างเกเรตัวนั้นตายสมดังปรารถนาแล้วก็เริงร่าดีใจบินเข้าไปที่ร่างของเจ้าช้างแล้วเหยียบย่ำไปมาอย่างสะใจในความแค้น
1: ในที่สุดช้างตัวใหญ่มีพละกำลังมหาศาลก็สิ้นชื่อเพราะนกไส้ตัวเล็กกระจ้อยร่อยอย่างเรา
0: เมื่อแก้แค้นสำเร็จนางนกไส้ก็บินไปตามยถากรรมทิ้งไว้แต่ร่างอันแหลกเหลวของช้างเกเรให้เน่าเปื่อยเสมือนหนึ่งเป็นข้อคิดให้สรรพสัตว์ได้รู้ว่าเวรไม่ควรกระทำกับผู้ใดทั้งสิ้นเพราะไม่วันใดก็วันหนึ่งเวรนั้นย่อมคืนสนองภิกษุทั้งหลายท่านจงดูเอาเถิดนางนกไส้กากบและแมลงวันหัวเขียวสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ถึงแม้ตัวจะเล็กกระจ้อยร่อยหากแต่ได้ร่วมใจแล้วก็สามารถฆ่าช้างผู้ซึ่งมีร่างกายใหญ่โตกว่ามีพละกำลังมากกว่าเสียได้ท่านจงเห็นคติของคนมีเวรแก่คนมีเวรทั้งหลายหรือไม่เพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลายจงอย่าได้กระทำเวรกับใครๆถึงจะไม่เป็นที่รักใคร่กันก็ตามในพุทธกาลสมัยต่อมาช้างเกเรผู้เที่ยวไปแต่ลำพังกำเนิดเป็นพระเทวทัตพญาช้างจากโขลงสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคถาประจำชาดกกากัญจะปัสสะละตุกิกังมันทูกังนีละมักกิกังเอเตนาคังอัคคาเตสุงปัสสะเวรัสสะเวรินังตัสมาหิเวรังนะกะยิราถะอัปปิเยนปิเกนะจิท่านจงเห็นคติแห่งเวรของคนมีเวรทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลายอย่าได้กระทำเวรกับใครๆถึงจะไม่เป็นที่รักใคร่

0: สำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะมาฟังในเรื่องของถือย่ามตามพระถังสัมภะจัง EP 6เดี๋ยวเรามาฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อท่านก่อนในเรื่องขององครักษ์พิทักษ์โคตรเพชรนครหลวง7สำเร็จทุกอย่างนะเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ที่แบบมาคอยสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อท่านถือว่าเป็นโคตรเพชรของพระพุทธศาสนาเลยนะเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนอาสาสมัครทุกท่านที่มาคอยต้อนรับดูแลเจ้าภาพที่มาวัดเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโคตรเพชรเนี่ยถือว่าเป็นผู้พิทักษ์โคตรเพชรที่ดูแลงานของพระศาสนาให้สำเร็จทุกอย่างนะวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันก่อนนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าทางกันค่ะ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทกรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนัก
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: พระกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันค่ะ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ้าเดี๋ยวเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2แมงนีมันนีมานีแมงนีมันนีมานีแมงนีมันนีมานี
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สา

ันจะรวยก็ต้องมีบุญบุญเก่าที่เราอาจไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมเพราะเขามีบุญสมบัติจะมาหาแต่คนบุญน้อยต้องไปหาสมบัติแล้วหาก็ไม่ค่อยจะเจอคนมีบุญน่ะมีหนูตายตัวเดียวยังมีวิธีการแสวงหาทรัพย์จนเป็นมหาเศรษฐีได้สายสมบัติที่สำคัญนะจ๊ะสมบัติจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาแต่สมบัติจะมุ่งเข้าหาผู้มีบุญถ้าใครมีบุญก็จะครอบครองได้ผู้มีบุญเนี่ยมั่งมากนะจ๊ะเวลามาเกิดเนี่ยถ้ามีบุญเนี่ยสมบัติจะมารอท่าแบบไม่ต้องเหนื่อยแถมเป็นสมบัติอัศจรรย์สมบัติอจินไตยระดับที่เราจะนึกไม่ถึงเลยนะถ้าอยากรวยก็ต้องชนะความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์และกระทำในแหล่งเนื้อนาบุญต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญเนี่ยจ้ะอย่างนี้เราก็จะมีสมบัติมาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนนะจ๊ะแล้วที่สำคัญต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันหยุดไป5 ปีอะไรเงี้ยฮะ

0: ต้องทำสม่ำเสมอเพราะสมบัติจะมาต้องมีบุญบุญบุญบุญไปดึงดูดมีบุญไปดึงดูดมาหลักวิชาก็เป็นอย่างนั้นแหละบุญต่อบุญสมบัติต
1: ่อ
0: สมบัติจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรามี
1: บุญ
0: เก่งอ่ะนี่นะสมบัติจะเปลี่ยนมือไปก็เมื่อเรา
1: หมดบุญ
0: เพราะนั้นให้เราคิ
1: ด
0: พู
1: ด
0: ทำทำใจใสใสใสนึกถึงความปลื้มถ้าทำได้อย่างนี้บุญก็จะไหลมาอย่างเต็มที่ถ้าไม่ทำอย่างนี้บุญก็จะมาอย่างเต็
1: มท
0: ีเวลาสายสมบัติมาเกิดขึ้นเราจะรวยอย่างทานอกทานใจทานใช้ทานทีทานใดทานควันทานทุกทุก
1: ท่าน
0: หากเราจะสร้างมหาทานบารมีแล้วจะได้บุญมากๆแบบไม่มีประมาณนั้นฐานของใจเราต้องบริ
1: สุทธิ
0: ์ต้องเกลี้ยง
1: เกลี้ยง
0: ใสใสใจต้องเย็นเย็นถ้าทำอย่างนี้ได้ทำบุญน้อยก็จะได้บุญมากทำบุญยิ่งปลื้มยิ่ง
1: รวย
0: ทำบุญแล้วไม่ปลื้ม
1: ขาดทุน
0: ขาดทุนเราทำบุญกฐินเพื่อไปเชื่อมสายสมบัติและเดี๋ยวมหาอาจจะมาหาเรา

วันนี้มีจดหมายจากลูกบาศกมาถึงครูไม่ใหญ่ดูสิว่าลูกบาศกคนไหนเนาะเออรอขนาดไหนวันนี้ตอนองครักษ์พิทักษ์โคตรเพชรนครหลวงเจ็ดสำเร็จทุกอย่างเปิดเพลงมาสำนักกรมิตรเลย

0: เออมาสำนักไหนไม่รู้คล้ายๆขี้โมง
1: ก็ต้องหน่อยๆนะ
0: แต่ก็สำเร็จสำเร็จกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับดูสิโม้บอกนี่ผมชื่อุบาสกสมเกียรติสิริพันธ์ชื่อเล่นตีน้อยๆอุบาสกรุ่นที่18หัวหน้ากองนครหลวง7ขอรายงานตัวครับให้รายงานตัวเลยยกมือสิโอ้หน้าเหมือนตีเลยเนาะโอ้ตีน้อยตีน้อยโอ้โหสำเร็จนี่

0: หลวงพ่อครับผมได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกนะตอนอายุ16ปีโดยมีพี่สาวสมัยบาลสิการุ่นที่9ชื่อพี่สมปองสิริพันธ์ไหนจะยกมือสิเป็นกิริยามิตรชวนมาวัดครับเพราะผมได้ตัดสินใจมาบวชทำทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่23ทำให้ผมค้นพบเป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจากนั้นผมจึงเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอโดยเป็นอาสาสมัครช่วยรับบุญแผนกแก้วพิทักษ์ทำหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธุชนครับหลังเรียนจบจมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมก็มาเป็นบัณฑิตแก้วช่วยงานรับบุญอยู่สำนักศรัทธาภิบาลอยู่2ปีผมมั่นใจว่านี่คือเส้นทางชีวิตของเราผมจึงตัดสินใจเข้าอบรมเป็นบุคลากรรุ่นที่18และก็ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่ที่กองนครหลวง7ตามนโยบายหลวงพ่อในการเปิดบ้านกริวิทย์100,000หลังอ๋อนี่ก็คนเดียวไปเปิดแสนหลัง
1: โครงการอ๋อ
0: บ้านกันไม่แสนหลังชื่อโครงการ
1: ใช่
0: โอเคโอเคผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดียิ่งกว่าการได้เป็นนายกเรามาต่อรัฐมนตรีซะอีกเพราะแม้ความจริงผมเป็นเพียงอุบาสกตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่หลวงพ่อกับเมตตามอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของหมู่คณะดูแลเจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นดั่งโคตรเพชรของพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมจึงทำหน้าที่เป็นองค์รักพิทักษ์โคตรเพชรในความภาคภูมิใจตลอด25ปีที่ผ่านมาครับแต่ภารกิจองค์รักษ์จะลุยเดียวไม่ได้เพราะพระเอกคนเดียวไม่สามารถวิ่งทันทุกงานบุญได้นะการดูแลโคตรเพชรของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอาศัยหัวใจของคนทั้งทีมแต่เมื่อมีพี่ๆน้องๆกองนครหลวง7มาช่วยกันทุกคนยังกลายเป็นทีมองค์รักษ์ที่ช่วยกันดูแลทุกฝีก้าวของท่านเจ้าภาพองค์รักษ์พิทักษ์เจ้าภาพหนูให้การสร้างบารมีราบรื่นสะดวกสบายและปลื้มที่สุดครับโอ้สุดยอดนี่จะทีมงาน

พ่อหลวง7ภิกษุ2รูปเจ้าที่22ท่านทีมองค์กรของพวกเราแบ่งกำลังเป็น4หน่วยปฏิบัติการ

0: หรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่า 7A 7B 7C และ 7D แต่ละสายมีหัวหน้าสายคอยดูแลสั่งการเปรียบเสมือนผู้บัญชาการภาคสนามและมีทีมงานพร้อมปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ดูแลท่านเจ้าภาพทุกเรื่องตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านมาถึงวัดจนส่งท่านเจ้าภาพกลับถึงบ้านนอนหลับยังไม่สุขเลยโอ้สาย 7A นำโดยอุบาสิกาอุบาสิกาอรพินพันติยาไหนหรือพี่อ่อนจะของฉายาเก็บทุกรายละเอียดไม่มีหลุดส่วนเรื่องข้อมูลข่าวสารถ้ามีพี่อ่อนอยู่ Don't worry นี่เหมือนมีศูนย์ข่าวประจำกองเลยครับโอ้โหไหนยกมือสิจ๊ะพี่ออนอะโอ้โหนี่นะเหมือนมีศูนย์ขับจำกองเลยเนาะสาย 7B ก็มีแบ่งเป็น A B C D เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ สาย 7B ผมทำหน้าที่อ๋อผมละสาย 7B ผมทำหน้าที่ตีพร้อมลุยเป็นสายที่ต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะงานด่วนหรืองานที่ยังไม่มีคนรับผิดชอบผมก็พร้อมจะเข้าไปช่วยงานสำเร็จครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะนี่ตีพร้อมลุยนี่เน
1: า
0: ะสาย 7C นำโดยบัติกาวิไลวันวชิระศักพาณิชย์หรือพี่วิผู้ประสานงานที่ได้ที่ได้หมดใช่ไหมและสดชื่น
1: ได้หมดภาคสดชื่นได้หมดภาคสดชื
0: ่
1: น
0: อ๋อได้หมดภาคสดชื่นทีนี้ทีมงานบอกว่าถ้าพี่วิอยู่อุ่นใจครับนี่นะนี่พี่วินะแต่นั้นไม่น่าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ย
1: การเวลาผ่าน
0: ไปอ๋อเลยไม่เหมือนวันๆสาย 7D นำโดยบัติกาบุตรสดีผู้สันติสัมพันธ์หรือพี่ต้อมไหนพี่ต้อมนี่เน
1: า
0: ะผู้สานงานและเป็นผู้คงแก่เรียนนี่จ้ะคือเรียนซ้ำจำจาก
1: แก
0: ่เอาคงแก่เรียนได้เรียนจนแก่เลยเนาะและเจ้าของเสียงกาสวัสดีไปทั่วสิบทิศครับไหนวาติกาบุษดีผู้สันติสัมพันธ์ยกมืออีกทีสิจ้านี่ยกเบอร์ไม่พอเดี๋ยวดูภาพด้วยนี่นี่จ้าแล้วพ่อครับเบื้องหลังทุกความสุขของกองทัพธรรมยังมีเจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นดั่งขุนคลังคอยหล่อเลี้ยงงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการหลวงพ่อมาโดยตลอด
1: สาธุ
0: มีหลายท่านและหนึ่งในโคตรเพชรที่ผมกราบหัวใจที่สุดเลยคือเรียกไปสารทวีชัย

0: ถาวร
1: สาธ
0: ุและกัลยาณมิตรสาวนีอีลัญญสิริ
1: สาธ
0: ุชีวิตก็ไม่ขาดแคลนสิ่งใดแต่แทนที่เจ้าจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายท่านก็ออกไปทำงานทุกวันเลยเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวพี่สาวนีกล่าวว่าถ้าพี่หยุดทำงานอ๋อท่านเรียกตัวท่านเองถ้าพี่หยุดทำงานแล้วจะเอาปัจจัยที่ไหนมาทำบุญล่ะยังมีอีกหลายศูนย์สาขาที่เราความหวังจากพี่อยู่นะและงานของหลวงพ่อก็รอช้าไม่ได
1: ้
0: ต้องช่วยทำให้สำเร็จโดยเร็วนี่เน
1: า
0: ะนี่ถ้าพี่หยุดทำงานนี่เนาะโอ้วันนั้นพี่ขยันยังเลยเน
1: า
0: ะโอ้ก็ให้พี่รวยเน
1: า
0: ะนี่จ้ะนี่ก็จะการได้ออกจากหัวใจโคตรเป็นอย่างแท้จริงนี่จะเห็นผู้ใจบุญนะจ้ะผู้มีหัวใจที่สว่างสวัยกัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีอีรัญญสิริและก็ลูกหลานโคตรเพชรผู้ทุ่มเททั้งยีผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะจ๊ะเห็นแต่ท่านยิ้มตลอดเวลามีความสุขในการสั่งสมบุญก็ขอให้ท่านเจ้าภาพจงเจริญ

ท่านทั้งสองที่สมปรารถนาทุกสิ่งเลยที่ท่านทำบุญมานะที่ว่าคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินนี่เนาะไปดูสินี่เต็มร้านเลยนั่นแหละคิดทองได้ทองเต็มร้านเลยนี่นะนี่นะผลแห่งบุญส่งผลเลยนะแล้วพ่อครับในการดูแลตอนรับเจ้าภาพผู้ใหญ่เมื่อท่านจะมาร่วมงานบุญของวัดสังฆาหรือไปที่ศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศผมต้องวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบช่วยวางแผนให้ท่านมาวัดได้สะดวกสบายที่สุดเช่นควรจะออกบ้านกี่โมงนี่นะนี่จะต้องกราบเรียนท่านทราบว่าจะเพิ่งมาตอนตีสองเลยไม่ได้ให้ท่านนอนพักผ่อนก่อนจะใช้เส้นทางไหนอะไรงี้เนาะข่าวพระธรรมกายประตูไหนรถจะติดในวัดอีกกี่นาทีนี่นะดูแล้วโอ้อีกหลายนาทีเดียวให้ท่านคอยก่อนจอดรถตรงไหนที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านกับการประกอบพิธีกรรมและไม่เสียเวลารอนานสุดยอดเลยเนี่ยเพราะพี่โสณีเคยบอกผมถ้างานพิธีอยู่กลางแดดดูนะพี่โสณีจะว่าไงเนี่ยดูที่หัวใจท่านนะรักการสร้างบารมีมากเลยพี่มารอได้นะแม้งานพิธีจะอยู่กลางแดดพี่ก็มารอได้แต่ถ้ารอนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลายเป็นขวานฟ้าหน้าดำ

ม่ได้มันน่าสว่างนะตั้งแต่นั้นมาพวกเรายิ่งต้องทำงานแบบเนียบเสียบเป๊ะเพื่อให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ปลื้มใจที่สุดไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้หรือเรื่องใดๆเลยครับ

0: แล้วพ่อครับต่อให้วางแผนละเอียดแค่ไหนการจัดงานบุญใหญ่ว่าทำการก็เหมือนการลงสู่สนามรบแล้วครับเขามีทางออกเลยนี่หาทางออกแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเออนี่ก็มีเหตุผลนะเช่นสภาพดินอากาศฟ้าการจราจรหรือบางครั้งกำหนดการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับแล้วมันไงดูกระโมนะทีมงานองค์รักจึงไม่ใช่แค่วางแผนเก่งนั่นโมแรกแต่ต้องปรับแผนเก่งด้วยโอ้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแผนตามทันทีโอ้มีเหตุผลนะเพื่อให้ท่านจะพอสบายใจและเบิกบานใจในบุญมากที่สุดครับแม้บางครั้งทีมงานก็ต้องแปลงร่างเป็นวินมอเตอร์ไซค์จำเป็นนี่เขาว่าก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์ขี่นำทางพาท่านออกจากวัดก่อนรถจะติดหนักเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางทุกนาทีมีความหมายต้องคำนวณอย่างละเอียดและแม่นยำพูดจาดีนะมีผลดีแล้วก็พูดต่อด้วยนะเพราะภารกิจขององค์รักษ์คือห้ามพาโคตรเพชรหลงทางเด็ดขาดแล้วพ่อครับพวกเรากองนครหลวงเจ็ดคือองค์รักษ์พิทักษ์โคตรเพชรโอ้โมตั้งแต่ต้นท่ามกลาง
1: และพื้นฐาน
0: หมดโอ้แต่ไงก็ตามเราจะให้กำลังใจองค์รักษ์พิทักษ์โคตรเพชรด้วยการเปิดเพลงนี้

ขายังถ่อมตัวอยู่เนี่ยฟังเขาถ่อมตัวนะแน่นอนแล้วครับผมก็ไม่ได้ทำถูกทุกครั้งผมก็ไม่ได้ทำถูกต้องทุกครั้งก็เริ่มถ่อมตัวนี่บางครั้งก็มีพลาดเหมือนกันครับนี่โอ้โหน่าเห็นใจนะมีอยู่ครั้งหนึ่ง

0: ให้ผมเอาไปทำอะไร
1: นำมาถวายพระครับหลวงพ่อครับ
0: ให้ผมไปถวายครับนี่ครับท่านจัดทุเรียนเกียรติพรีเมียมสีเหลืองทองอารามเลยติดชื่อพระอาจารย์แต่ละรูปเรียบร้อยนี่เนาะแล้วกับเจ้าว่าตีรีบนำทุเรียนไปถวายท่านเพลนนะผมก็รับปากอย่างมั่นใจได้ครับท่านครับผมเนื่องจากเป็นทุเรียนผมก็เลยเล็งๆไว้ใช่ใช่จะเอาไปถวายให้ท่านแต่พอไปถึงวัดกลับมีทุเรียนอยู่กล่องหนึ่งไม่มีป้ายชื่อ

0: ผมจึงไม่โทรกลับไปถามแต่ผมใช้วิธีที่ใครว่าผมไม่ได้เดาครับ
1: เดา
0: ผมคิดว่ากองสุดท้ายไม่มีชื่อนี้น่าจะเป็นของพระอาจารย์รูปนี้เผื่อไงผมจะได้ไปขอท่านเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้ผมยังถวายทุเรียน2 กล่องสุดท้ายให้พระอาจารย์รูป

0: คืนนี้ผมนอนไม่หลับเลยแล้วหาทางออกดูดูนะเอาลุกขึ้นผมเลยขออาโคจัดทุเรียนชุดใหม่ใช้บอกไม่รู้นะและผมคือไปถวายพระผู้ใหญ่ด้วยตัวเองอีกครั้งครับวันนี้อาโกท่านก็เลยสอนสอนผมในประโยชน์ที่ผมจำได้ไปจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปคิดเองนี่เนาะต้องโทรกลับมาถามก่อนจำไว้นะแต่งานเล็กยังพลาดอย่างเงี้ยงานทุเรียนยังพลาดอย่างนี้ถ้างานใหญ่กว่านี้มันเป็นไงอ่ะนี่ท่านก็เลยสอนมา
1: คร
0: ับ นี่ก็มีบุญใจมีเจริญคุณดร.ประกอบวรรณจิรกิติครับขอเจริญพระคุณและคณะญาติมิตรกองสมิงเกตเอบรุ่นบุกบทสร้างวัดสิ่งที่ผมได้รับจากการทำที่องครักษ์ไม่ใช่เพียงประสบการณ์แต่เป็นโอกาสนั้นประเมินค่าไม่ได้แต่ผมทีมงานได้มีบุญใกล้ชิดและดูแลพี่ป้าน้าอาผู้เป็นคนพลบุกเบิกการสร้างวัดทำการในยุคแรกๆเช่นอาปวาร์บุญนาคอาพงเป็นทิศยากรอาสมทวินล่ะอาพิ

ท่านได้ขอลาหลวงพ่อและลูกหลานกลับไปพักที่บ้านแห่งบุญแล้วสิ่งที่ท่านฝากไว้ไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่เป็นตำนานการสร้างบารมีที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันนาทีของทีมอกรักคือการไปส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายช่วยจัดงานทุกอย่างด้วยความกตัญญูเพื่อส่งท่านกลับราชบุรีอย่างสมศักดิ์ศรีสมภาคภูมิองค์นักครบแห่งกองทัพธรรมครับสำหรับทีมองครักษ์นครหลวงเจ็ดไหนยกมือสิจ๊ะพวกเรานครหลวงเจ็ดดูแลครอบครัวทำกายทั้งรุ่นพ่อแม่ถึงลูกหลานเด็กเติบโตขึ้นก็ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมชวนมาบวชไปเข้าใจประวัติชีวิตและร่วมสืบสานมโนวทีทางหลวงพ่อเพราะการดูแลพวกเราไม่มีวันสิ้นสุดตั้งแต่วันตัดสายสิริจนถึงวันส่งกลับดุสิตบุรีโอ้โหตั้งหลายครอบครัวเนี่ยจิตเพียรคาเจนทิติคุณตระหนักยศควรคิดจิตสินธุศักโสภาคแสงอาวุธตรีเนตรโอ้ยยะแล้วพ่อครับ

ศาสตราจารย์กิติคุณดร.ธงสูงศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธนงชัยนายแพทย์ชาติชัยศรีบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ปณิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัสสุภะศาสตราจารย์ดร.วิรุณศักดิ์สันติเพชรแพทย์หญิงวราพรบุญประมุขแพทย์หญิงวิภาวีเหลืองตั้งวโรดมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงณัชยาทิพย์กิติจำเริญแพทย์หญิงกีรการลำดับวงศ์แพทย์หญิงทิพภาชุติกายกฤษแพทย์ทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ถ้าป่วยจริงก็หาได้เลยนะ

โอ้โหยังไม่หมดนะมีกันวิทย์นพดลวิสุรชัยแห่งจอมสกลและบริษัทในเครือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ธนงชัยโคตรเพชรผู้ทุ่มเทสร้างบุญญาสุขกำลังพระชักชวนคนรอบข้างให้ก้าวเดินบนเส้นทางบุญไปด้วยกันด้วยนี้อีกหลายบริษัทเลยสร้างเครือข่ายคนนี้ชวนผู้คนสวดมนต์นั่งสมาธิต่อเนื่องนี่จ้ะแล้วว่าครับครอบเพชรด้านบาลีศึกษาผมขอยกให้ครอบครัววิวัฒน์พงศ์กิจเลยครับเพราะสอบผ่านบาลีศึกษาทั้งครอบครัวคุณหมอบอนสอบผ่านบาลีประโยค3เสด็จเทพธิดาคุณหมอจอยและลูกสาวน้องกฐินอายุ15สอบผ่านบาลีประโยค4นี่นะพร้อมกันทั้งแม่ลูกเลยโอ้โหนี่ทั้งบ้านเลยเหรอโดยคุณหมอจอยช่วยเจ้าที่สอนบาลีกับผู้สนใจทางช่อง YouTube ด้วยเพื่อให้ทุกท่านสอบบาลีศึกษาผ่านยกชั้นโอ้นี่เนาะหมอจอยน้องกระถินหมอบอลพี่จ้าแล้วว่าครับโคตรเพชรของพระศาสนาทุกท่านไม่ว่าจะกี่กะรัตก็ตามล้วนทรงคุณค่าทั้งสิ้นครับพวกเราทีมองค์รักกองนครหลวง7จึงขอพิทักษ์โคตรเพชรทุกท่านอย่างสุดหัวใจสมกับที่ทุกท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจและปัจจัยกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโคตรเพชรทุกขลัดล้วนสูงโดยใจตื่นเทสร้างบารมีอย่างสุดกำลังโอ้ยิ่งแย่ไปหมดช่วยขนาดเอาเองครับ

สาธุโอ้โหนี่ก็อีกทีมนี่ดูเอาเองดูดิมีกี่ทีมโอ้โหนี่อีกทีมหนึ่งศักดิ์ชัยพิจพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มดิสโก้ได้รับรางวัลเอสซีอีโอ2ปีซ้อนและก็ใครอีกเยอะไปหมดเลยเนี่ยดูเอาก็แล้วกัน

ขอรวมใจเป็นหนึ่งในการว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเพราะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าภารกิจจะยากเพียงใดพวกเราก็เดินหน้าทำให้สำเร็จโดยยึดเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีกองนครหลวงจะสำเร็จทุก

ส่วนพวกเรามีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจและมีคำสอนหลวงพ่อเป็นเข็มทิศว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่เจ็ดทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายเดี๋ยวนี้ทีมงานที่เขาหลงเจ็ดทุกคน

หลวงพ่อครับทุกภารกิจงานบุญที่กองนครหลวงเจ็ดได้รับมอบหมายแล้วสำเร็จได้โดยบารมีทางมหาปุญญาจารย์เป็นดังแสงตะวันที่ส่องนำทางในการสร้างบารมีแต่นี้เขาถ่อมตัวนะพวกเราเป็นเพียงมดตัวน้อยตัวนิดแต่สิ่งภาคภูมิใจสุดในชีวิตคือการได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อโดยนะครับเขามีวิธีพวกเราจะขอตามติดตามพ่อสร้างบารมีจนตราบถึงที่สุดธรรมครับและวันนี้ดูกันนะลูกที่คอยหลวงเจ็ดทุกคนมีเพียงคำสั้นๆได้ใหญ่กราบเรียนหลวงพ่อ

ธุสาธุปลื้มกันไหมเอ่ยปลื้มนะเห็นแล้วก็ปลื้มทั้งภาคนครหลวง7แล้วก็เจ้าภาพทุกๆท่านด้วยนะเจ้าภาพของวัดเรารวมถึงอุบาสกอุบาสิกาพี่ๆอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่สำคัญเนี่ยพวกเราถ้าฟังดีๆนะหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วเสียงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วยังต้องมานั่งเชียร์เจ้าภาพมานั่งให้กำลังใจอยู่บางท่อนบางช่วงในเสียงของท่านแทบแบบจะเปล่งไม่ค่อยออกมาแล้วเนี้ยแต่ท่านก็ยังแบบมาให้กำลังใจให้กำลังใจลูกๆหลวงพี่ฟังแล้วแบบมันปลื้มครับมันตื้นตันใจนะและที่สำคัญยิ่งเห็นเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยได้ทุ่มเทงานพระศาสนาอย่างเต็มที่เนี่ยเพราะว่าหลวงพี่อยู่มาตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็เห็นกิจกรรมงานบุญของวัดเราเนี่ยมาทุกๆอย่างเลยทั้งช่วยเตรียมงานเห็นเจ้าภาพมาเลี้ยงทั้งสระเศรษฐีอะไรต่างๆตั้งแต่ยังไม่มีเนี่ยจนมาลุยสร้างวิหารหลวงปู่จนมีเนี่ยตอนนั้นก็เป็นรับบุญเป็นเนนก็อาใช้กำลังพระอาจารย์นั้นขอกำลังมาไปช่วยวิทย์น้ำออกจากสระเศรษฐีเครื่องสูบน้ำสูบออกไปแล้วแต่ต้องใช้กำลังสัมมาเนนไปช่วยกันวิทย์ทั้งคืนแล้วคนกระสอบน้ำทรายสีน้ำตาลลงไปวางเนี่ยจนไปถึงตอนเช้านะเดินไปฉันที่สภาจากบางองค์เนี่ยแบบจะตักช้อนใส่ปากนะช้อนก็เข้าปากแล้วช้อนร่วงก็ยังมีเลยนะเนี่ยคือแต่ละงานบุญต่างๆเนี่ยเราเห็นมาทั้งเจดีย์ลานธรรมเจดีย์ต่างต่างเนี่ยจากที่แต่ก่อนเป็นพื้นทรายเนี่ยไปรับบุญต้องไปวิ่งตอกโคมมาคะตอกหมุดลงไปก่อนแล้วค่อยเอาเสาโคมมาตั้งรับบุญทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บางวันก็นอนอยู่ที่ลานเจดีย์เลยนะนอนยังไงนอนอยู่ในถุงเบ็ดพลอยนะเอาถุงเบ็ดพลอยมาทำผ้าห่มแล้วก็นอนอยู่งั้นนะรับบุญทั้งวันทั้งคืนทั้งช่วงธุดงค์ปีใหม่อะไรต่างๆจากที่เป็นผืนทรายจนเห็นเป็นลานธรรมทั้งแบบวิหารคดอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยงานก่อสร้างของเราก็ลงตัวมากขึ้นเนี่ยทุกงานบุญเนี่ยถือว่ามีสำเร็จได้เนี่ยด้วยเจ้าภาพทุกๆท่านนะคือไม่ว่าจะกลัดน้อยกลัดมากเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกเนี่ยคือทุกท่านเนี่ยต่างก็มีส่วนร่วมในการให้งานของพระศาสนาของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านมีใจที่ปรารถนาอยากจะทำบุญขยายวิชาไปทั่วโลกหรือแม้แต่ท่านจะเลี้ยงพระในช่วงเดือนเมษายนช่วงวันคล้ายวันเกิดท่านเนี่ยลูกๆทุกท่านเนี่ยก็สามารถทำให้ท่านเนี่ยได้ปลื้มใจสำเร็จได้เนี่ยเห็นแล้วก็ปลื้มนะแล้วก็อีกอย่างหลวงพี่เห็นทุกปีนะโต๊ะที่หลวงพี่เชื่อมตั้งแต่เป็นเนนกับพระอาจารย์รุ่น17เนี่ยทำตั้งแต่เป็นเนนโต๊ะกลมเนี่ยที่อยู่วิหารโคตรเวลาต้อนรับพระสังฆทาน 40,000 วัดเนี่ยได้ใช้ทุกปีเนี่ยใช้มา23กว่าปีแล้วหลวงพี่ก็เห็นแล้วก็ยังปลื้มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าทุกท่านที่มาวัดแล้วก็ได้ทุ่มเทปัจจัยทำบุญสร้างสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเรามาเนี่ยเห็นสิ่งก่อสร้างของวัดเราเนี่ยได้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกแล้วให้ทุกคนมาสั่งสมบุญเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงปลื้มเช่นกันใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นต้องปลื้มกันต่อไปนะสาธุและที่สำคัญก็โมทนากับทีมงานที่ดูแลเจ้าภาพด้วยนะผู้พิทักษ์เจ้าภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอันนี้เขาก็มีบ้านมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าพี่ๆบาศกบาศิกาทั้งหลายเนี่ยเสียสละเข้ามาอยู่เขตในแล้วก็มาช่วยกันต้อนรับเจ้าภาพเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องแบบโอ้ต้องดูแลอย่างดีเลยแต่ละวันจะแพลนกิจกรรมอะไรยังไงให้บ้างอะไรเงี้ยต้องแพลนนะอย่างวันนี้หลวงพี่ก็พามา2คนเนี่ยคนจีน2คนเนี่ย

จากมหาลัยปักกิ่งกับที่มาช่วยแปลพระไตรปิฎกกับเรานะพอพามาก็ต้องแผนกิจกรรมให้เขาเอ้ยวันนี้เรามีลงใน GBN เทศช่วงฝันในฝัน GBN ต้องทำยังไงพาเขามาออกตั้งแต่เช้า10โมงพาไปไหนก่อนค่อยมาชมวัดแล้วก็ค่อยมาพาที่นี่ด้วยพามาที่นี่ด้วยเราค่อยกลับDGI พร้อมกันหลังเสร็จงานอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันก็ต้องแผนหมดในการปฏิสันขาสันฐานคารวะตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นญาภาพทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเอ็นดูเห็นอกเห็นใจพี่ๆบาศกพี่ๆบาศิกาแล้วน้องๆด้วยแล้วก็ให้คำแนะนำเหมือนเราเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานหรือว่าเห็นผู้คนเนี่ยเยอะกว่าเราสามารถแบบแนะนำเขาได้เขาจะได้เรียนรู้งานแล้วก็จะได้เก่งงานในด้านนั้นๆยิ่งขึ้นไปทุกคนจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันไปด้วยนะตรงนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะสาธุวันนี้นะเราเดินทางมาถึงพระถังสัมถือย่ามตามพระถังสัมจั๋ง EP ที่6นะซึ่งเนื้อหาของเราก็เข้าสู่ยุคราชวงศ์ถังแล้วนะเข้าสู่ยุคราชวงศ์ถังซึ่งก็มีถังไตจงฮ่องเต้แล้วก็อู่เจอเทียนที่เราจะคุ้นชื่อก็คือพระนามพุทธเทียนนะแต่ว่าพระที่สำคัญที่มีคุณูปการต่องานแปลของพระไตรปิฎกของจีนก็คือท่านเฉือนจั้งนะตอนนี้เราพูดมาถึงว่าท่านเดินทางไปถึงนาลันทานะเรามาย้อนกันนิดนึงว่ากว่าท่านจะถึงนาลันทาได้เนี่ยต้องมีม้าแดงนะม้าแดงนะมาไม่ใช่ม้าขาวนะท่านขี่ม้าแดงไหมก็คือเขาเรียกว่าเจ้าหงหมาเจ้าก็คือพุทธาจีนนะหงหมาก็คือสีแดงมันสีแดงคล้ายๆพุทธาจีนนะเขาเรียกว่าเจ้าหงหมาเป็นชนิดของม้าที่เป็นสีแดงนะแล้วก็พอไปถึงมาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยเราก็ได้รู้ที่มาที่ไปของชื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียเนี่ยจริงๆชื่อเต็มว่าศรีนาลันทามหาวิหาระนะนี่คือชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่อินเดียแล้วที่มาที่ไปเนี่ยมันก็มี2นัยยะก็คือประเด็นแรกเป็นชื่อของสระที่มีพญานาคชื่อนาลันทะอาศัยอยู่ที่สระแห่งนั้นและประเด็นที่2ที่ความหมายของนาลันทะเนี่ยก็คือณที่แปลว่าไม่นะอลังก็คือไม่พอในการให้ทานทานะก็คือให้ทานก็คือพูดง่ายผู้ไม่อิ่มด้วยการให้ทานอันนี้คืออีกความหมายหนึ่งมีความหมายหนึ่งแล้วทีนี้ในช่วงที่พระถังสัมจั๋งท่านเดินทางไปเนี่ยมีพระภิกษุอยู่ศึกษาเล่าเรียนตั้งหมื่นรูปนะแต่พอผ่านไปยุคหลังเนี่ยท่านอี้จิ้งเนี่ยเดินทางไปหลังพระถังสัมจั๋งอีกซึ่งท่านก็ไปถึงนาลันทาเหมือนกันแต่ว่าพอไปถึงนาลันทาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระภิกษุเหลือศึกษาอยู่ที่นั่น 3,500 องค์เพราะฉะนั้นการเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็ย่อมมีอะไรที่แบบมันจำนวนมันลดลงด้วยถึงแม้จะห่างกันไม่กี่ร้อยปีแต่ว่าจำนวนประชากรหรือว่าจำนวนคนหรือว่าความรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอยากให้ดูในพระสูตรหนึ่งนะที่กล่าวถึงจำนวนคนเหตุที่ทำให้อายุบุคคลเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะเขาเรียกว่าปโลกสูตรนะว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงคือสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เยอะขนาดไหนในการก่อนเนี่ยท่านบอกว่าโลกนี้หนาแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทแล้วก็เมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกเป็นยังไงเอ่ยไก่บินตกบินไกลไหมไม่ไกลนะบินไม่กี่ร้อยเมตรไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำบินไปปุ๊บล่วงแล้วนั่นคือกำลังของไก่นั่นคือในยุคก่อนหมู่บ้านมันแบบติดกันขนาดนั้นทุกเมืองทุกชนบทติดกันแสดงว่ายังไงเอ่ยโอ้ประชากรเยอะมากเยอะมาก

พอเป็นไงผ่านไปไม่กี่ยุคกี่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าพราหมณ์มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดมนุษย์นั้นยินดีด้วยความยินดีไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดต่างหยิบฉวยสัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆอันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือนอกจากหยิบฉวยอาวุธฆ่ากันแล้วเนี่ยยังมีแบบมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ที่สำคัญในยุคนั้นมีอมนุษย์ด้วยคือมีอมนุษย์ที่ไม่ปรารถนาดีต่อมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นเราจุดทุ่งนาเผาควันไฟขึ้นไปเทวดาที่อยู่บนอากาศเทวาเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเนี่ยคือเขาก็เลยแบบไม่เอ็นดูมนุษย์ไม่ช่วยปกป้องมนุษย์แล้วเป็นยังไงเอ่ยเราก็ดูสถานการณ์เอาดูเมืองไทยเราก็ได้ง่ายๆเนี่ยที่ปัวเนี่ยไม่นานอำเภอปัวเนี่ยที่จังหวัดน่านใช่ไหมน้ำท่วมเลยเนี่ยเนี่ยก็คือจากที่มนุษย์ไม่ดูแลต้นไม้ปล่อยให้ภูเขารกร้างว่างเปล่าเทวดาก็เอาคืนหรือว่าผลแห่งกรรมก็เอาคืนเนี่ยมันก็มีผลกระทบกันไปหมดทีนี้อยากให้ดูประเด็นนี้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคนมันก็ลดจำนวนน้อยลงเรื่อยๆในยุคนั้นก็เหมือนกันพระถังซัมจั๋งท่านไปเนี่ยมีอยู่เป็นหมื่นองค์เลยที่อยู่ศึกษาที่นาลันทาแต่พอผ่านไปอีกยุคหนึ่งท่านอี้จิ้งเนี่ยตามไปในยุคหลังก็คือปีค.ศ .635 ถึง713เนี่ยท่านเดินทางไป30กว่าแคว้นแล้วก็แปลคัมภีร์จำนวน230ผูกแล้วก็ได้เขียนเป็นส่วนใหญ่เป็นจดหมายเหตุพระพุทธศาสนาเนี่ยตามหลังพระถังซัมจั๋งมาเนี่ยพอผ่านไปไม่กี่ปีเองนะไม่กี่ช่วงอายุคนเนี่ยจากที่เป็นหมื่นคนเหลือแค่ 3,500 เองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้พระพุทธศาสนาเองเนี่ยมันก็ยังมีความเสื่อมความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคนั้นๆด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไปพอท่านไปอยู่เมืองนาลันทาแล้วเนี่ยท่านก็ไปศึกษาอยู่นานพอสมควรอยู่นาลันทาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วก็ท่านอยู่มา14ปีนะอยู่ที่อินเดียเนี่ยตะเวนไปทั่วอินเดียแล้วก็ทั่วแคว้นเล็กแคว้นใหญ่เนี่ย14ปีแล้วก็สอนธรรมะอยู่ที่นั่นจนเชี่ยวชาญนะแล้วก็สอนธรรมะอยู่ที่มหาลัยนันทาเนี่ย2ปีท่านจัดแสดงโต้วาทีเนี่ยอยู่ครั้งใหญ่ๆสองครั้งจนแบบสองกษัตริย์พระองค์เนี่ยแย่งตัวท่านนะคือแย่งยังไงท่านอยู่มา14ปีแล้วเนี่ยอยากจะกลับแล้วอยากจะกลับแผ่นดินจีนแล้วกษัตริย์อีกองค์นึงเนี่ยท่านชื่อว่ากุมาระราชะนะก็คือชิวโมโลหวังนะภาษาจีนเขาเนี่ยเป็นตรงอินตู้กัวหวังคือท่านนี้เนี่ยเป็นกษัตริย์อินเดียตะวันออกส่งเทียบเชิญมาเลยเราได้ยินกิตติศัพท์ของพระถังซัมจั๋งเนี่ยอยากเจอตัวจังเลยท่านก็ปฏิเสธบอกว่างานอาตมาเยอะอยู่สอนธรรมะที่มหาลัยนันทาเนี่ยก็ยุ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำเอากษัตริย์อินเดียเนี่ยโกรธเลยนะคือกุมาระราชะเนี่ยกษัตริย์แห่งอินเดียตะวันออกในยุคนั้นก็ถือว่ามีอำนาจพอสมควรก็เลยโกรธเลยทีเนี้ยส่งพิโรธเลยส่งเทียบมาใหม่ว่าถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาถล่มมหาลัยนาลันทาขนาดนั้นเลยนะอันนี้อีกองค์เนี่ยก็อยากได้ตัวท่านแล้วยังพอว่านะแต่มาอีกองค์ที่สองเลยกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยแย่งตัวท่านอีกอยากฟังธรรมจากพระถังซัมจั๋งชื่อว่ากษัตริย์เจี้ยรื่อหวังหรือว่าศีละทิตยะกษัตริย์แห่งอินเดียเหนือคนนี้นะท่านนี้ก็อยากได้ตัวของพระถังซัมจั๋งเหมือนกันก็เลยทำยังไงดีกษัตริย์สององค์ต่างอยากจะได้ตัวท่านไปทั้งคู่แต่เนื่องจากว่าในศตวรรษที่7เนี่ยกษัตริย์แห่งอินเดียเหนือท่านศีละทิตยะเนี่ยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยมีอำนาจมากกว่ามี power มีกำลังทหารมากกว่า

ก็เลยเชิญตัวท่านไปได้แล้วก็เชิญพระถังซัมจั๋งเนี่ยไปจัดงานเขาเรียกว่าเปี้ยนรุ่นเปี้ยนรุ่นก็คือการโต้วาทีแล้วไม่ใช่จัดแบบเฉพาะให้ชาวพุทธนะจัดให้ทั้งแบบทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมได้ด้วยคุณมีประเด็นอะไรที่สนใจอยากจะโต้แย้งเนี่ยสามารถถามทักท้วงขึ้นได้เลยท่ามกลางสงฆ์แต่มีองค์ที่เป็นปาฐกถาคือพระถังซัมจั๋งถ้าใครลบล้างท่านได้ก็ถือว่าชนะไปอันนี้ก็คือกษัตริย์ท่านที่ชื่อว่าศีลาทิตยะเนี่ยเป็นประธานองค์อุปถัมภ์ในการจัดงานมหาทานกุศลครั้งนี้เขาเรียกว่าอูเจอต้าหุยนะก็คือจัดการโต้วาทีเนี่ยที่เมืองกัญญาคุปชะกัญญาก็คือนางสาวน้อยนะคุปชะก็คือหญิงค่อมชื่อเมืองเป็นชื่อเมืองนะชื่อเมืองที่เมืองกัญญาคุปชะแล้วกษัตริย์ที่ชื่อว่าศีลาทิตยะเนี่ยก็ให้กษัตริย์ทั้ง18เมืองทั่ว18แว่นแคว้นในยุคนั้นเนี่ยมาเข้าร่วมพิธีนักบวชจากทุกศาสนาทุกนิกายต้องส่งตัวแทนมาโต้วาทีกับพระถังซัมจั๋งด้วยถ้าใครไม่มาถือว่ามีความผิดแล้วทีนี้มีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนั้นเนี่ยจำนวน 3,000 กว่าคนแล้วจัดงานที่เมืองกัญญาคุปชะนี่แหละตอนนั้นพระถังซัมจั๋งท่านก็อายุ42ปีแล้วนะ5วันแรกเนี่ยแห่งการโต้วาทีเนี่ยผ่านไปไม่มีใครมาโต้แย้งท่านได้ทุกคนเนี่ยต่างนั่งเงียบหมดไม่มีใครกล้าออกความเห็นพอ5วันผ่านไปแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไงดีนิกายอื่นหรือว่าศาสนาอื่นที่เขาไม่พอใจเนี่ยก็มีแต่ไม่มีใครที่จะกล้าลุกขึ้นมาโต้แย้งท่านได้เนี่ยก็เลยแอบไปเผาสถานที่โต้วาทีนะแอบไปเผาสถานที่โต้วาทีของพระถังซัมจั๋งกับของที่กษัตริย์ศีลาทิตยะเนี่ยจัดไว้ให้แต่พอเผาเสร็จปุ๊บท่านก็ทำการดับไฟแล้วก็จัดปรัมพิธีอะไรขึ้นมาใหม่จนกระทั่งผ่านไป18วันเนี่ยยังไม่มีใครที่สามารถมาหักล้างการโต้วาทีกับพระถังซัมจั๋งได้แม้แต่ผู้เดียวซึ่งท่านก็ปฏิญาณตนเลยนะว่าถ้าใครชนะเราได้มีข้อโต้แย้งประเด็นใดที่สามารถหักล้างกับธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราได้เรายอมตัดหัวให้คือขนาดนั้นนะคิดดูนะว่าพระถังซัมจั๋งท่านแบบเป็นคนเอาจริงเอาจังแค่ไหนคือยอมตัดหัวให้เลยแต่ว่าทุกประเด็นที่ท่านยกขึ้นมาก็ไม่มีศาสนาอื่นหรือว่าไม่มีนิกายไหนเนี่ยสามารถมาลบล้างหักล้างหลักฐานหรือว่าความชำนาญการของท่านได้จนกระทั่งผ่านไป18วันเนี่ยวันสุดท้ายผู้คนจำนวนมากเนี่ยต่างที่ก็รับศีลแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึกและเป็นสรณะอันสูงสุดเนี่ยจึงทำให้พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเขาเรียกว่าเป็นต้าเฉิงเทียนก็คือมหายานะเทวะแล้วก็เจี๋ยทัวเทียนก็คือวิโมกษะเทวะเนี่ยได้รับฉายาว่าอย่างนี้นะก็คือสองฉายาทีนี้พอท่านจัดการปาฐกถาอะไรต่างๆเนี่ยชนะแล้วเนี่ยท่านก็เตรียมกับอินเดียนะซึ่งพระราชาทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะยินยอมให้ท่านกลับหรอกนะก็ต่างที่แบบรักแล้วก็เคารพอยากมีพระดีๆที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้ในประเทศของตัวเองเนี่ยแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยจากเมืองจีนมาเป็น14ปีแล้วนะก็เลยทำไงดีก็เลยตัดสินใจต้องขอลากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เนี่ยกลับไปในปีปลายฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูใบไม้ต้นฤดูร้อนนะปีคศ641พระถังซัมจั๋งเนี่ยตัดสินใจเดินทางกลับจีนท่านก็อยู่ที่นาราธามาจนกิตติศัพท์อะไรต่างๆล่ำลือไปแล้วเนี่ยอยู่มานานพอสมควรแล้วก็พักอยู่ที่วัดนาราธาเนี่ยเป็นเวลา5ปีแล้วก็จาริกไปที่อื่นๆอีก

รวมทั้งสิ้นอยู่ที่อินเดียเนี่ย14ปีนะจนท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เนี่ยซึ่งต่อมาท่านก็ใช้เวลาศึกษาพูดง่ายนะอยู่อินเดียศึกษาอยู่อินเดียทั้งสิ้นเนี่ย17ปีในการเดินทางไปจารึกเพื่อแสวงหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมายังประเทศจีนยังแผ่นดินจีนท่านเดินทางเยือนประเทศต่างๆเนี่ยกว่า110แคว้นนะนี่เป็นบุคคลที่แบบถ้าเราพูดง่ายๆนะถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนี่แบบแบ็คแพคเกอร์หรือว่านี่ยูทูบเบอร์ในสมัยนั้นเลยนะคือท่านกลับมาแล้วมาเขียนแบบเป็นคัมภีร์ต่างๆแบบจนแบบเห็นแต่ละเมืองเนี่ยซึ่งนักโบราณคดีอังกฤษนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยเขาอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยเขาต้องไปศึกษาจากหนังสือที่พระถังซัมจั๋งท่านเขียนถวายฮ่องเต้ในยุคนั้นเนี่ยคืออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยต้องไปค้นจากเล่มเนี้ยแล้วก็ไปตามดูว่าพระถังซัมจั๋งนั้นไปแต่ละที่เป็นไงแล้วก็ไปขุดดูแล้วก็ไปตามดูว่าอ๋อมันมีร่องรอยที่พระถังซัมจั๋งกล่าวเอาไว้จริงๆเนี่ยจนกระทั่งว่าอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยที่จะนอนแต่ละคืนเนี่ยต้องอ่านหนังสือที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเขียนขึ้นเอาไว้เนี่ยเล่มนี้แหละแต่เขาแปลไปเป็นอังกฤษเนี่ยคือท่านเดินทางไปกว่า110แคว้นนะกิตติศัพท์ของท่านเนี่ยก็ไปไกลได้ยินไปไกลนะแล้วก็มีแคว้นหนึ่งที่ท่านยังไปไม่ถึงก็คือศรีลังกาซึ่งตอนนั้นนี่มันมีสงครามอยู่ท่านก็ยังลงไปไม่ถึงกำลังจะเดินทางไปอยู่แล้วแต่ว่ามีสงครามกลางเมืองก่อนท่านจึงต้องหันหัวกลับแล้วก็ไปแคว้นอื่นแล้วท่านก็นำคัมภีร์ต่างๆกว่า600เล่มเนี่ยกลับมาที่จีนในปีที่17คศ643นะซึ่งพระถังซัมจั๋งท่านเดินทางออกจากแคว้นปุรวะคะกะเนี่ยเพื่อกลับประเทศเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น2ปีนะก็คือเวลาเดินทางไปเนี่ยก็ว่าลำบากแล้วนะเดินทางกลับอีกก็ลำบากอีกเหมือนกันซึ่งท่านกลับมาเนี่ยกลับถึงนครฉางอานอย่างปลอดภัยนะในปีคศ645ตามบันทึกของตำนานของพระอาจารย์ซานจั้งแห่งวัดต้าสือเอินเนี่ยพระถังซัมจั๋งท่านนำกลับมาจากอินเดียตะวันตกต่างๆเนี่ยมีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยทั้ง7องค์นะพระบรมสารีริกธาตุอีก150เมตรคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งหมดอีก520หีบจำนวน658เล่มซึ่งพระพุทธรูปบางส่วนพระบรมสารีริกธาตุบางส่วนก็ประดิษฐานไว้ที่วัดต้าสือเอินหรือว่าวัดเจดีย์ห่านป่าที่เมืองซีอานนะที่ตอนนี้ถ้าท่านไปท่านใดไปเที่ยวที่จีนที่เมืองซีอานเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้อยู่ยังมีเก็บรักษาไว้อยู่ซึ่งเป็นการเดินทางไปชมพูทวีปเพื่อนำคัมภีร์เนี่ยมาแปลที่แผ่นดินจีนต่อนี่คือความยากลำบากของพระถังซัมจั๋งที่ไปตอนท่านไปเนี่ยท่านไปเขาเรียกว่าจงลู่ก็คือเส้นกลางไปเส้นกลางที่ระหว่างแคว้นต่างๆเนี่ยกว่าจะถึงเมืองโขตานผ่านไปทางเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นกลางเขาเรียกว่าจงลู่ท่านก็ไปเรื่อยๆจนถึงนารันทาแต่พอกลับเนี่ยขากลับท่านกลับทางเรือเขาเรียกว่ากลับหนานลู่ก็คือเส้นใต้เส้นทางใต้มันก็จะไม่ผ่านทะเลทรายมากแต่มันจะผ่านภูเขาหิมาลัยอะไรต่างๆแต่ตอนที่ท่านขึ้นเรือขนคัมภีร์อะไรต่างๆกลับเนี่ยมันก็มีลมฝนฟ้าคะนองเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนจะไม่ให้ท่านเนี่ยขนคัมภีร์กลับมายังแผ่นดินจีนคิดดูนะว่าแบบในลมในทะเลเนี่ยลมแรงเนี่ยเรือเกือบคว่ำแล้วก็หีบคัมภีร์เนี่ยร่วงไปกว่า50หีบ50เล่มนะ50หีบแล้วคนที่รักษาหีบคัมภีร์เนี่ยพระถังซัมจั๋งจึงต้องบอกให้เขาแบบยอมทิ้งหีบคัมภีร์ไปนะถึงช่วยชีวิตเขาไว้ได้นะเนี่ยเพื่อรักษาคัมภีร์กลับมาให้ถึง

อินเดียท่านทุ่มเทขนาดไหนพอขึ้นบกได้แล้วเนี่ยก็ต้องขนคัมภีร์พาขึ้นเขาอีกมันไม่ใช่ว่ามาทางใต้แล้วก็เข้าสู่แผ่นดินจีนได้เลยนะเขามาเข้าตรงด่านเขาเรียกว่าด่านแพะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือด่านแพะเมนดกะตรงนั้นเป็นด่านเมนดกะคือเข้าตรงนั้นแล้วก็เข้ามาสู่เมืองโคตานค่อยมาเรื่อยๆที่กว่าจะมารอในการเดินทางกลับต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่ายังไงตอนท่านไปเนี่ยท่านไปแบบผิดกฎหมายไม่ได้ขอวีซ่าไปก่อนแล้วพอกลับมาปุ๊บต่อให้นำคัมภีร์ต่างๆกลับมามากมายเนี่ยมันก็ยังถือว่ามีความผิดในยุคนั้นอยู่เพราะว่าท่านออกประเทศโดยผิดกฎหมายแล้วกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ถูกกฎหมายเลยต้องอยู่รอระหว่างแถวๆโขตานอยู่สักพักหนึ่งท่านอยู่แถวๆเมืองไอ้ต้าถังเนี่ยกว่าจะเดินทางกลับมาถึงราชวงศ์ถังเนี่ยท่านต้องอยู่แถวๆโขตานเนี่ยสักระยะหนึ่งเพื่อเขียนจดหมายแล้วให้เขาส่งไปถึงฮ่องเต้เพื่อขอกลับเข้าประเทศฮ่องเต้อนุญาตแล้วค่อยส่งอมาตย์หรือว่าข้าราชการบริพารทั้งหลายเนี่ยมาเตรียมต้อนรับแต่ถึงแม้กระนั้นเนี่ยท่านก็ยังเดินทางกลับไปก่อนนะก่อนที่เขาจะมาต้อนรับเนี่ยเพราะว่าคิดถึงประเทศตัวเองเหลือเกินพอได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยท่านก็เลยรีบเดินทางกลับแล้วก็มาอยู่แปลพระไตรปิฎกที่วัดต้าสือเอินเนี่ยกับลูกศิษย์ลูกหาจนกระทั่งคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ท่านแปลเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดมากที่สุดนะท่านแปลคัมภีร์ทั้งสิ้นเนี่ย19ปีนะแล้วก็แปลคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ย75เล่มจำนวน 1,335 ม้วนนะอันนี้คือถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดมากกว่าพระกุมารชีพอีกแล้วก็มากกว่าพระปรมาสและพระอมรสิงห์ซึ่งแปลรวมกันทั้งหมด 3-4 องค์เนี่ยแปลรวมกันทั้งหมดได้600กว่าม้วนแต่ทีมของพระทังสัมจังเนี่ยแปลได้ทั้งหมด75เล่ม 1,335 ม้วนอันนี้คือความยากลำบากของท่านกว่าจะอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายังแผ่นดินจีนได้นะส่วนใหญ่คัมภีร์ที่แปลมาก็มีทั้งเนี่ยแหละนะคัมภีร์สำคัญของจีนนะก็มีมหาปัญญาปรมิตาปัญญาปรมิตาหทัยสูตรวัชระปัญญาปรมิตาสูตรอวะละลังกตะอาวะละอวะตังสกะสูตรคันทวายุหสูตรทศมิกะทศภูมิกะสูตรเป็นต้นอันนี้นะคือคัมภีร์ที่ท่านแปลมาส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์มหายานอันนี้คือเรื่องราวของพระถังสัมจั๋งนะที่ท่านแปลเป็นคัมภีร์มหายานมาเนี่ยซึ่งตอนนี้หมู่คณะของเราเนี่ยก็กำลังทำหน้าที่คล้ายๆท่านอยู่เหมือนกันนะคล้ายๆท่านอยู่เหมือนกันว่าแต่เราเนี่ยแปลคัมภีร์แปลจากคัมภีร์บาลีของเรานะกลับไปสู่ภาษาจีนปัจจุบันนะซึ่งทีมงานเนี่ยวันนี้ก็มีน้องๆนักศึกษาปอโทปอเอกของมอปักกิ่งกับมหาลัยมินจูที่มานั่งด้วยนะสองท่านที่มาช่วยแปลเพราะว่ากลุ่มของหลวงพี่หยุดแปลนี่พอดีเข้ามาเทศในฝันแห่งฝันวันนี้ก็เลยหยุดงานไปหนึ่งวันเลยพาเข้ามาเที่ยววัดด้วยมาชมวัดด้วยแล้วก็ให้อยู่ฟังฝันในฝันด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพากับ DCI พร้อมกันนะอันเนี้ยก็เข้ามาตั้งแต่วันที่14แล้วนะคณะของมอปักกิ่งมาตั้งแต่วันที่14ถึง31สิงหาคมซึ่งจะแปลถึงสิ้นเดือนนี้แหละอันนี้ก็คือคณาจารย์มอปักกิ่งที่มาร่วมงานแปลกับเราพักค้างอยู่ที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ที่อยุธยาแล้วก็อาจารย์ที่มานักศึกษาจีนจำนวน10ท่านก็ทีมงานฝั่งไทยแล้วก็รวมทั้งนักวิชาการแล้วก็ปท.9เราด้วยก็6รูปช่วยกันแปลนะอันนี้บรรยากาศตั้งเป้าหมายจริงๆมันมีทั้งหมด547ชาดกนะคุทกนิกายชาดกเนี่ยเราจะแปลในส่วนของชาดกก่อนแต่ตั้งเป้าหมายอย่างน้อย400กว่าเรื่องต้องเสร็จภายในปีนี้
พื่อเตรียมที่จะตีพิมพ์ในต้นปีหน้า

อย่างน้อย300เรื่องแรกนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคณาจารย์ที่เขามาอยู่แปลพระไตรปิฎกกับเราไม่ใช่ว่าแปลพระไตรปิฎกอย่างเดียวนะดูกิจกรรมตั้งแต่เช้าเนี่ยแน่นตั้งแต่7โมงเช้าเลยทานอาหารเช้าเสร็จ8โมง8โมงพานั่งสมาธิต่อถึง8โมงครึ่ง8โมงครึ่งให้ไปทำความสะอาดห้องเอง UG ไฟท์หน่อยแล้วก็9โมงค่อยเริ่มงานแปลแล้วก็11โมงค่อยรับประทานอาหารเพลร่วมกันบ่ายโมงก็ทำงานต่อแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นจีนต่อจนทั้ง5โมงครึ่งค่อยรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเขาก็ทำงานต่อถึง5ทุ่มนะเขาทำงานกันแบบจริงจังมากนั่งแปลกันถึง4ทุ่ม5ทุ่มค่อยกลับที่พักนะนี่เป็นบรรยากาศที่ไปต้อนรับเขาที่สนามบินท่านนี้เป็นศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟั่นปิงปิงนะไม่ใช่ฟั่นจริงๆนะฟั่นจริงๆนั่นดาราคนนี้ชื่อฟั่นจริงๆนะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของศาสตราจารย์ต้วนฉิงนะที่รับงานนี้แทนอาจารย์ต้วนฉิงเพราะว่าอาจารย์ต้วนฉิงแกละโลกไปแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ท่านเนี้ยมารับงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยบักกิ่งมาช่วยเราแปลกันต่อซึ่งเขามาทุกปีก็มารดน้ำต้นโพที่อาจารย์ต้วนเนี่ยนำมาปลูกไว้ก็นำต้นโพจากสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปลูกไว้นะเดี๋ยวนี้โตจะเกือบ20เมตรแล้วนะ

0: อาจารย์พระมหาดร.ธันสันกิติสาโรนะหัวหน้ากองวิชาการมาช่วยต้อนรับคณาจารย์จากชาวปักกิ่งนี่เป็นบรรยากาศที่พักปฏิบัติธรรมช่วงเช้านะทุกวันตั้งแต่8โมงถึง8โมงครึ่งแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศช่วงแปลพระไตรปิฎกทั้งทีมปักกิ่งแล้วก็ทีมนักวิชาการแล้วก็ปท.9ของวัดเรานะอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่เขาทำงานกันอย่างจริงจังขยันแปลกันมากนะเราก็มาใส่ฟุตโน้ตเรฟเฟอเรนซ์อะไรต่างๆแก้ไขให้อันเนี้ยจะเห็นว่าทีมงานทุกท่านเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่อยากจะเอาบุญในการแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาดั้งเดิมของพวกเรากลับไปด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังมีโอกาสอย่าลืมร่วมบุญได้หมดเขตเดือนสิงหาคมนี้นะก็บุญนี้นะในการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกชาดกเป็นภาษาจีนชุดแรกนะอันนี้ก็คือชุดแรกเราจะพิมพ์300เรื่องก่อนอันนี้ก็คือผลงานในช่วงนี้ที่ชาวจีนเขาได้มาอยู่รับบุญกับเราในการแปลคัมภีร์คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับไปเนี่ยเขาก็แสวงหากันเยอะนะเขาที่เด็กที่มาเนี่ยก็สนใจในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแล้วก็สนใจในคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเขาเลยอาสาสมัครมาช่วยเรามาช่วยเราแปลตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาก็ถึง EP สุดท้ายในเรื่องของพระถังซัมจั๋งนะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยสรุปเรื่องของพระถังซัมจั๋งนิดนึงทุกท่านจะได้จับประเด็นได้ว่าอ๋อมีเรื่องอะไรบ้างอย่างน้อย10เรื่องจริงของพระถังซัมจั๋งก็ยังดีนะ
1: เวลา17ปีเดินทาง 50,000 ลี้ข้ามทะเลทรายฝ่าภูเขาหิมาลัยและเกือบถูกบูชายัญเพียงเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากอินเดียวันนี้ยืนอยู่หน้าเจดีย์ฮันปาใหญ่ที่ซีอานที่ท่านใช้ชีวิต20ปีแปลพระไตรปิฎกมาฟัง10เรื่องจริงสุดระทึกของพระถังซัมจั๋งกันครับ 1. ลอบหนีออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายปี627พระเจ้าถังไทจงห้ามคนจีนออกนอกประเทศเด็ดขาดเพราะว่ากำลังสู้รบกับเติร์กตะวันออกแต่พระถังซัมจั๋งตัดสินใจแล้วท่านต้องไปอินเดียให้ได้ท่านเลยต้องลอบหนีออกจากฉางอันในยามค่ำคืนฝ่าฝืนกฎหมายราชวงศ์ถังโดยตรงเสี่ยงโทษประหารชีวิตครับ 2. อดน้ำ5วัน4คืนกลางทะเลทรายท่านข้ามทะเลทรายโกบีคนเดียวแถมยังทำน้ำล้นหมดระหว่างทางไม่มีน้ำสักหยดไม่มีคนช่วยมองไปทางไหนก็เห็นแต่กระดูกคนเป็นเครื่องหมายบอกทางท่านอดน้ำ5วัน4คืนจนเกือบตายแต่ก็ไม่ยอมถอยกลับครับสวดพระหฤทัยสูตรไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่5ม้าของท่านพาวิ่งไปเจอแหล่งน้ำรอดชีวิตแบบบุดวิดนี่คือที่มาของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเพราะเชื่อว่าฝูงห่านป่าช่วยบอกทางให้พบน้ำแต่ก็ยังมีอีกตำนานนะครับสามารถดูอีกคลิปในช่องได้เลย 3. โดนขังไม่ให้ไปต่อต้องอดอาหารประท้วงพอถึงแคว้นเกาชางเจ้าผู้ครองแคว้นต้อนรับดีมากแต่ไม่ยอมให้ไปต่อเขาอยากให้ท่านอยู่สอนธรรมที่นี่แทนขังท่านไว้พระถังซัมจั๋งเลยต้องอดอาหารประท้วงจนเจ้าผู้ครองแคว้นยอมปล่อยแต่ต้องสาบานว่าขากลับจะมาพักที่นี่3ปี 4. ข้ามเทือกเขาเทียนซานสูญเสียคนหลายคนเทือกเขาเทียนซานสูงชันหิมะตกหนักอากาศลบ40องศาบันทึกเขียนว่าเขาน้ำแข็งแลหลั่นชันละลิ่วหิมะปลิวป่วนปั่นตั้งพันลี้คณะเดินทางของท่านสูญเสียผู้คนและสัตว์พาหนะไปหลายตัวจากความหนาวเหน็บและทางอันตราย 5. เกือบถูกบูชายัญนี่คือช่วงที่สยองที่สุดขณะล่องเรือในแม่น้ำคงคาเรือโจรเข้าโจมตีพวกโจรไม่ได้ต้องการทรัพย์สินแต่ต้องการคนรูปร่างงดงามเพื่อบูชายัญพวกเขาเห็นพระถังซัมจั๋งแล้วชอบใจจับท่านขึ้นแท่นบูชาจะลงมือประหารแต่ท่านไม่กลัวไม่ดิ้นรนนั่งสมาธิสวดมนต์บนแท่นบูชาทันใดนั้นพายุรุนแรงโหมกระหน่ำฟ้าคำรามเรือโจรคว่ำจมโจรตกใจคิดว่าเทพเจ้าโกรธจึงขอขมาและปล่อยท่านไป 6. โต้วาที18วันไม่มีใครโต้ได้ที่อินเดียพระเจ้าหัสวัฒนะจัดงานอภิปรายพุทธศาสตร์ครั้งใหญ่มีพระสงฆ์ 3,000 รูปพราหมณ์และนักปรัชญา 2,000 คนมาร่วมงานพระถังซัมจั๋งยืนอยู่บนเวที18วันเต็มและประกาศว่าถ้าใครหักโค่นได้แม้แต่ข้อเดียวจะยอมให้ตัดศีรษะผลคือไม่มีใครโต้แย้งได้สักคนท่านกลายเป็นตำนานทันที 7. ข้ามเทือกเขาฮินดูกูดใกล้ตายอีกครั้งทางกลับท่านต้องข้ามเทือกเขาฮินดูกูดส่วนหนึ่งของหิมาลัยหิมะโปรยปรายลมพายุแรงอุณหภูมิติดลบคณะเดินทางเสียชีวิตไปอีกหลายคนบางคนถูกพัดตกเหวบางคนแข็งตายกลางหิมะ 8. โจรตามปล้น 7-8 ครั้งตลอดเส้นทางท่านเจอโจรไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งบางก็รอดด้วยบุญบารมีบางก็พูดจาจนโจรสำนึกผิดทุกครั้งที่ท่านรอดมา

0: พระไตรปิฎกที่อัญเชิญมาก็ยังคงปลอดภัย 9. ขากลับต้อนรับแบบประมุขประเทศ 18 ประเทศจัดงานเลี้ยงส่งนานถึง 75 วันมีคนมาร่วมงานเกือบล้านคนกษัตริย์ 18 ประเทศส่งท่านไปไกล 30 ลี้พระเจ้าหัตถวัฒนะยังควบม้าตามไปส่งถึงกลางทางอีกพอกลับถึงจีนพระเจ้าถังไทจงส่งข้าราชการพระสงฆ์ออกมารับท่านนอกเมืองฉางอัน 10 ลี้ 10. ใช้ 20 ปีแปลพระไตรปิฎก 657 เล่มท่านกลับมาพร้อมพระไตรปิฎก 657 เล่มและพระพุทธรูป150องค์ฮองเต้ชวนให้ลาสิกขาบทมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ท่านปฏิเสธท่านใช้20ปีเต็มแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนที่นี่ที่เจดีย์หันไปใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมรณภาพมีประชาชนเข้าร่วมงานศพล้านคนและคืนนั้นมีคนอยู่เฝ้าหลุมศพ 30,000 คนพระเจ้าถังเกาจงตรัสว่าชาติสูญเสียสมบัติล้ำค่าไปแล้วนี่คือ10เรื่องจริงของพระถังซัมจั๋งมันมหากาพย์ยิ่งกว่าไซอิ๋วซะอีกนะครับใครชอบเรื่องไหนคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับ
1: สาธุเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งที่ท่านไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่จีนอดีอินเดียกลับมายังจีนซึ่งท่านก็ละสังขารมรณภาพในปีคศ664นะที่วัดอี้หัวซื่อนะซึ่งบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของท่านเนี่ยก็ถูกแบ่งไว้ที่เมืองซีอานสานซีที่ซีอานวัดซิงเจี้ยวซื่อนะแล้วก็บางส่วนก็ถูกแบ่งไปที่ไต้หวันแล้วก็บางส่วนก็ถูกแบ่งไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าช่วงที่ท่านเสียมรณภาพนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยร้องห่มร้องไห้ถึงขั้นแบบไม่ทำงานแบบเป็น3วัน3คืนนะไม่ว่าราชการคือไว้อะไรแล้วก็เราสูญเสียผู้มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินซึ่งเราจะเห็นว่าบุคคลคนหนึ่งสามารถสร้างคุณและเกียรติประวัติอันยาวนานแก่พระพุทธศาสนาได้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายแล้วก็ลูกหลวงพ่อคุณยายทุกท่านเนี่ยหลานคุณยายทุกท่านเนี่ยก็เป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับบุญอยู่ตรงส่วนไหนเราก็ต้องปลื้มในบุญที่เราทำในส่วนนั้นๆด้วยที่เราได้สนับสนุนกันไปเนี่ยนะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะสาธุ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนมะเร็งหายได้เพราะบุญบวช
1: ลูกเข้าวัดเมื่อปี2539โดยมีพระน้องชายเป็นกัลยาณมิตรพี่ชายคนโตของลูกเมื่อปี41ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองระยะเริ่มต้นพี่ชายก็ได้เดินทางรักษาตัวที่กรุงเทพพระน้องชายได้ไปเยี่ยมแล้วก็มอบเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำให้พี่ชายพร้อมพูดให้กำลังใจแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิตัวลูกและพระน้องชายก็ได้ช่วยกันสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้กับพี่ชายและได้ให้พี่ชายนโมทนาบุญพี่ชายก็ทำตามพี่ชายได้อธิษฐานจิตกับหลวงปู่ว่าถ้าพี่ชายหายป่วยก็จะบวชที่บ้านเกิดเป็นเวลา19วันและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือพี่ชายหายป่วยจริงๆปัจจุบันโรคมะเร็งไม่มารบกวนพี่ชายอีกเลยคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้พี่ชายป่วยเป็นมะเร็งที่ต่ำน้ำเหลืองและบุญใดที่ทำให้พี่ชายหายป่วยจากการที่เป็นโรคมะเร็งที่ต่ำน้ำเหลืองเป็นเพราะบุญที่สร้างพระและบุญบวชของพี่ชายหรือเปล่าคะต้องทำบุญใดถึงจะไม่เป็นโรคนี้คะหลับตาฝันเป็นตู่เป็นตะตื่นขึ้นมา
2: เท้าหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพี่ชายป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพระกรรมมานาธิบาทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งฆ่าสัตว์ขายและฆ่ากินเป็นอาหารบวกกับกรรมเวลาค้าขายในอดีตมักจะเอาของไม่ดียัดไส้ปลอมปนเข้าไปเพื่อให้ได้ปริมาณเยอะๆพี่ชายหายป่วยจากการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรอบุญบวชและ

ร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวแต่ว่าวิบากกรรมยังไม่หมดนะจ๊ะมันอาจจะกลับมาเป็นใหม่อีกได้ดังนั้นอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้มันสั่งสมบุญให้มากๆ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

0: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะศรัทธาชาวพุทธและนักท่องเที่ยวรวมใจสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่23อย่างเนืองแน่นณใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีคณะสงฆ์จาก4ประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติครั้งที่23จัดขึ้นณถนนนิพัฒน์อุทิศ3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพพร้อมด้วยพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ได้น้อมถวายพานดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานทั้งนี้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเปิดงานพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูปจากนั้นพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42และกัลยาณมิตรมันริกาเจริญพาณิชย์นายกสมาคมรักหาดใหญ่ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่คณะสงฆ์กว่า 10,000 รูปพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในการนี้เจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยรวมถึงท่านเจ้าภาพ

0: นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ท่านเจ้าภาพและผู้แทนหน่วยงานราชการจะได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศจากนั้นได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งจากการตักบาตรในปีนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการจัดตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูปในปีนี้ได้อาราธนานิมนต์คณะสงฆ์จาก4ประเทศได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและประเทศไทยจาก14จังหวัดภาคใต้ซึ่งกิจกรรมตักบาตรนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา23ปีแล้วเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัทซึ่งนับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่ตลอดไปสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกันกับภาพแห่งความงดงามของคณะสงฆ์นับหมื่นรูปและพลังแห่งศรัทธาอย่างเนืองแน่นที่หลั่งไหลมาร่วมบุญอย่างพร้อมเพรียงกันณกลางเมืองหาดใหญ่ร่วมใจสร้างบุญใหญ่นำหาดใหญ่สู่ความรุ่งเรืองทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งได้รับจากการตักบาตรในครั้งนี้จะได้นำไปถวายแด่คณะสงฆ์323วัดทหารตำรวจคุณครูรวมถึงประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งการจัดงานบุญในปีนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่อีกทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายเอกชนร้านค้ากลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมพี่น้องประชาชนรวมถึงวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายค่ะ
1: ในความเป็นผู้นำเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าและก็เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความประทับใจมากที่พุทธศาสนิกชนทั้งมาเลเซียไทยพม่าสิงคโปร์และโดยเฉพาะความเป็นพุทธศาสนิกชนของพี่น้องจังหวัดสงขลาโดยผู้นำภาคจังหวัดภาคทหารภาคตำรวจเทศบาลใหญ่หลายๆภาคร่วมกันรวมทั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษานานาชาติได้ร่วมกันและก็พี่น้องกันใหญ่ชัดถึงความในเรื่องพิธีพุทธศาสนาในวันนี้ครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามีอุทกภัยทำให้มีผู้สูญเสียบุญครั้งนี้เป็นการอุทิศแผ่บุญให้บุคคลเหล่านั้นและก็เป็นการเผยแผ่ศาสนาเมื่อกี้จะเห็นว่าการสวดธรรมจักรเป็นบทแรกที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทแก่ปัญจวัคคีย์หลังจากนั้นก็มีการตักบาตรซึ่งตรงนี้เป็นการเผยแผ่ศาสนาเป็นการอย่างดียิ่งอยู่แล้วครับ
2: การตักบาตร 10,000 รูปครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วนะคะเราทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเราเพื่อนครหาดใหญ่ของเรานะคะนอกจากพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็จากที่ดำเนินการมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมากกว่า23ปีแต่ว่า 10,000 รูปนี่คือ23ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมี500รูป 1,000 รูป 5,000 รูปขึ้นมาค่ะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ใหญ่มากๆค่ะรู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดในรอบ23ปีค่ะทุกๆปีมันก็ใหญ่ขึ้นทุกปีอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกๆปีความแตกต่างของแต่ละปีมันจะอยู่ที่ว่านอกจากปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมบุญกับเราแล้วเนี่ยยังมีประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยอย่างแทนที่ว่าจะมีแค่เพื่อนบ้านของเรามีชาวจีนชาวมาเลเซียสิงคโปร์เวลานี้มีนักท่องเที่ยวชาวพม่าอินโดนีเซียแล้วรวมไปถึงชาวยุโรปบางส่วนให้ความสนใจก็เข้ามากันเยอะค่ะ
3: มาร่วมงานตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยหลายปีต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าพิเศษเพราะ

0: หาดใหญ่เพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ไปนะคะก็กลับมานี่ต้องบอกว่าบ้านเมืองสว่างสะอาดกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนทำร้านใหม่ทำเมืองใหม่มันเหมือนหน้าเมืองใหม่แต่ที่สำคัญคือพลังศรัทธาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนหาดใหญ่ยังไม่น้อยลงเลยกับการกับรู้สึกว่าปีนี้คนคึกคักมากขึ้นด้วยนะคะรู้สึกเลยได้เลยว่าชุมชนก็จะเป็นเหมือนมีกำลังใจค่ะในการสร้างแล้วก็พัฒนาชุมชนต่อไปนะคะแล้วตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นตักบาตรนานาชาติค่ะเราก็จะเห็นว่าคนต่างชาติไม่ว่าจะคนมาเลคนสิงคโปร์คนอินโดคนพม่าเนี่ยก็มาร่วมใจกันนะคะก็มาตักบาตรคือเขามากันตั้งแต่เมื่อวานมาปล่อยโคด้วยซ้ำนะคะเมื่อวานปล่อยโคไป214ตัวได้นะคะแล้วก็มาวันนี้เช้านี้ก็ตักบาตรต้องบอกว่าทุกคนรักในบุญจริงๆคือทุกคนจะดูเห็นด้วยสายตาเห็นด้วยปฏิกิริยาของเขาว่าทุกคนแบบว่าตื่นเต้นในการได้ทำบุญใหญ่ค่ะเราต้องบอกว่าตักบาตรพระหมื่นรูปเนี่ยเรียกว่าเป็นบุญใหญ่ของชีวิตอ่ะเพราะว่าในชีวิตนึงจะตักบาตรพระได้ระดับ10,000รูปตักบาตรพระแบบว่าเห็นภาพพระเต็มถนนขนาดนี้คงไม่ได้หาง่ายๆค่ะก็ต้องมีตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยแหละค่ะส่วนตัวก็ประทับใจเป็นพิเศษเพราะว่าโดยปกติแล้วเดือนสิงหาก็เดือนแม่นะคะก็ปีนี้ก็พาคุณแม่มาตักบาตรด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ได้พาทีมงานนะคะมาช่วยกันแพ็คอาหารมาช่วยกันแจกน้ำแจกปานะนะคะให้กับพระนะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้บุญกันไปค่ะ
1: ด้านคณะพระปริยัตินิเทศจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเพื่อติดตามประเมินผลและส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะพระมหาจุมพลจิตตพโลปริยัติธรรม9ประโยคเจ้าคณะอำเภอสามโคกหัวหน้าคณะพระปริยัตินิเทศจังหวัดปทุมธานีนำคณะพระปริยัตินิเทศเข้าตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายณค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสัมมเนปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนีปริยัติธรรม9ประโยคอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้ถวายการต้อนรับพร้อมทั้งรายงานภาพรวมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ในกำกับของสำนักเรียนอีกทั้งยังได้ชี้แจงเป้าหมายแนวทางการดูแลปกครองหล่อล้อมสามเณรในความดูแลจำนวน450รูปจากนั้นคณะพระปริยัตินิเทศได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมประเมินผลการเรียนการสอนในห้องเรียนที่อาคารพิมานศึกษาเพื่อการหลุดพ้นห้องเรียนที่ชั้น3อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงและได้สรุปผลการตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ณห้องเกียรติยศสำหรับพระปริยัตินิเทศคือพระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ติดตามแนะนำส่งเสริมประสานงานสรุปรายงานผลและพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมครอบคลุม3แผนกได้แก่แผนกธรรมสนามหลวงแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกสามัญศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์ค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล

คลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยมีพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยนายแพทย์นนท์จินดาเวชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของโครงการซึ่งจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนพร้อมตรวจคัดกรองภาวะสายตาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6อย่างครอบคลุมและเพิ่มโอกาสให้เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติสามารถเข้าถึงบริการแว่นสายตาตามชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะโดยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวขอบพระคุณพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุสดสนูปกรณ์อาหารว่างเครื่องดื่มตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังได้เน้นย้ำว่าดวงตาไม่เพียงทำให้เด็กมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนาตนเองการดูแลสุขภาพสายตาของเด็กจึงเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำไปพร้อมกันจากนั้นได้มอบประกาศเกียรติ

คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยพระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณมูลมัสซาส์รีทรีตค่ะกัลยาณมิตรดวงกมลธนุและกัลยาณมิตรไซมอนมาโฮนีได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณมูลมัสซาส์รีทรีตในโอกาสนี้พระครูพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เมตตาแนะนำการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนใจให้เข้าถึงความสงบภายในบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสดชื่นและผ่อนคลายพร้อมเสียงน้ำตกจากลำธารที่ไหลผ่านหลังบ้านซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างแสดงความประทับใจที่ได้มีโอกาสมารวมตัวกันสร้างพลังบวกและสัมผัสความสุขภายในท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบของมูลมัสซาส์รีทรีตซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำใจหยุดนิ่งเป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันอุปสมบทและสืบสานมโนปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะภายในงานพระครูวิเทศชยาภิวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะประธานได้น้อมนำพานธูปเทียนแพผ่านพุ่มดอกไม้มงคลและพานดอกไม้ถวายด้านหน้าแท่นสักการะหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรทิโมธีเลเทอร์กัลยาณมิตรเพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์กัลยาณมิตรศรีพรกัลยาณมิตรเคที่พรทิพย์สหวัตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีครอบครัวธรรมกายชัยเสนาและกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรวันนีกัลยาณมิตรธินกรเกตแก้วและครอบครัวเป็นประธานโดยมีกัลยาณมิตรสายรุ้งเวชกิจเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสายรุ้งและกัลยาณมิตรสาลิสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำอำลาพระมหาปิยะปิยะวาจโกและพระครูวินัยธรสิปพาสพรหมมัสโรในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งภาคบ่ายเต็มไปด้วยความสงบและมหาปีติโดยสาธุชนทุกท่านต่างสัมผัสได้ถึงความสุขภายในจากการทำใจหยุดนิ่งและมีความตั้งใจมั่นที่จะสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการ The Essentials of the Middleway Meditation in Tennessee โดยมีชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาพระพุทธศาสนาแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสมาธิเบื้องต้นตามแนวทางสาย

กลางและเน้นย้ำถึงหลักการสำคัญคือสติและความสบายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในโดยตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันฝึกสติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการยืดเส้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อการเดินจงกรมการนั่งสมาธิร่วมกันตลอดจนพูดคุยสอบถามข้อคิดธรรมะกับพระอาจารย์เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเรียบง่ายซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสบายะเงียบสงบและอบอวลไปด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรซึ่งสร้างความประทับใจและจุดประกายให้ชาวท้องถิ่นหันมาสนใจการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันมากขึ้นและหลายท่านตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูธร9อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง10ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลัญจะยัตตวานะตถาวิชัสสะคนฉลาดพึงรู้จักเวลาควรไม่ควรสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้ว

กลางโดมกลางของกลางพระบรมพระพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวัตตะสวังคันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันตเมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปภานคณมกะรังกะโรมะเซมนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกๆท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8ดรณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรบุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานัง

เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภัควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดแค่เวลายาวนานมากๆตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจที่จะสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอธิชัตติยะเถระกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัสสีผู้สูงสุดกว่านรชนนิพพานแล้วก็ให้ได้ช่างได้ให้ช่างทำฉัตรเป็นชั้นชั้นบูชาไว้ที่พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นและได้มานมัสการพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกตามการอันสมควรและได้ให้ช่างทำหลังคาดอกไม้ยกขึ้นบูชาไว้ที่ฉัตรนั้นและกับที่ 1,700 แต่กับนี้เสวยเทวราชสมบัติไม่มาสู่ความเป็นมนุษย์เลยหนึ่งกับนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระเจดีย์ชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดระดูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกริยมิตรทุกท่านไปถึงเวลา 17:30 เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุดีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุดีไฟส่องถวางมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒน์กีติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาด็อกเตอร์วรวุฒิสุทธาปัญโยพระมหาธงชาติโอภาโสพระโอภาสปัญญาโภพระสมณึกสมัชโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระครูสมุเจียงเต๋อเหอปะพางโกรพระมหาชวริตโคสะชโวพระนัทวุฒิวุฒินันโทพระด็อกเตอร์ธีรพัฒน์กุลานธีโรพระบุญช่วยจันโทภาโสพระปัจจยาปัญญาทิงโกพระครูภาวนาชาครวิเทศพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระมานะชุติวชิโรพระครูวิเทศชยาพิวัตรพระมหาสัตวัตธรรมวังโสพระมหาด็อกเตอร์สุริยานทิตะปัสสาโธพระไบรอันพระพัชโรพระแจ็คกี้ศีละสังวโลพระแดนเนียนธรรมรโขพระยุทธธรรมวีโรพระมหาคองเขนสิริจันโทพระประจนเถระธรรมโมพระชัยวัดอัตทันโตพระมหากิติกิติยาโนพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์
เขมิกาวัจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมพักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายไอร์แลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวร์กวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วัดพระธรรมกายเบลเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพุทธเวียนนากนิมิตอันนันอัศวะโภคินกนิมิตภัยสารทวีชัยถาวรกนิมิตสาวนีหิรัญญสิรินักเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจบนกนิมิตสองวัจรสิโรสุภสิทธิ์มโนทิพนัทเรือบ้านจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพรสแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตเอมิสุรีพรชยาตุจรัสและครอบครัวโตการัญญเศษกมิสุริยสุริสาสาตรันจงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกมิเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์เอมิสุจัญญาบรุษบริษาเพชรลายบิลัตเอมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเอมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเอมิตรสุวรรณสุภัตราสุรชัยตันตินีรมัยทีมดจันบรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กฤติดารักสินขันกนิษฐ์มงคลลาวันจิราพัฒนากุลแรงครอบครัวกนิษฐ์สรันพันประภาบริปัญชยาแม่สศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกนิษฐ์สมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกนิษฐ์ประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัดชะนียาชัญญาสติเจริญกมิตรศรีวรรณาลหันติรานนท์นายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรเวียงไซกันหาลิคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธังกุลกมิตรก๊อฟทวีทรัพย์อดัมกมิตรปฐมาบุญมาชูกมิตรจักริดมานพเด็กชายโพธิปันลิมพ่อทองสาแม่เลี้ยงเหตุเกตพ่อชิดคันธสอนแม่ทองคำคันธสอนกมิตรสุนีคันธสอนกมิตรศิวาพรนิมิตยงสกุลกลุ่มธรรมประพัฒสอนแม่มาลีนายแพทย์สุรินทร์เจริญนิรมัยกมิตรมยงสิทธิ์พี่ลาวันกมิตรเซียวอ่างกาวกมิตรหว่องเหมยอิงกมิตรพุทธศรีเซียนพลรัตเอกอุราสิทธิ์ผ่อนเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหลียงกมิตรหลีชินบีกมิตรหลิวชงซิ่งหลิวฮั่นเจ้ากมิตรสิริพรสีผลแผ่วกมิตรพลณีสีผลแผ่วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิตสรีแรมเพนโอท่ากานนท์กมิตรพรวิภาสุมทาพ่อพรชัยแม่สุนันท์พัชรีวชิรนันทกุลกมิตรทีเอ็นคุยเยงกมิตรอัครพักทรานกมิตรตานดินทรานกมิตรจัสมินทิตรายกมิตรเพลินทิตรายกมิตรพอลินทิตรายกมิตรจตุถาตรายกมิตรวาเดมาลินลี่ชาฟริกกมิตรตันคิมวานกมิตรเดวิดแดงกมิตรกมลรัตน์ได้ธงชัยกมิตรกาญจนาวัฒนาเพิ่มบุญมาแม่กิจณีตั้งสัจจานุรักษ์กมิตรขาล้วนแท้ตั้งรัตดาวันและครอบครัวสัจการคุณผลแก้วครอบครัวโสรสากมิตรคริสโตเฟอร์แดงกมิตรจันทิมาวัชรพงษ์วานิชกมิตรจันดารัตน์รัตนกุลกมิตรชาตรี
มัลลิกาบุญสูงกมิตรนัทสิเรมนนัทการกมิตรดาราภกิจสุภาพิโรธกมิตรธนาทิพย์อุทุพันกมิตรธมนวันรัตนเลิศนาวีกมิตรนรพัฒน์วงดาวกมิตรประสิทธิ์ลัดดานานครแม่น้องเรือนธรรมกำแพงแสนมิตรสวงจรัสศรีอุสนาจิตมิตรประกอบจู่ทองคณะกรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีมิตรมาลีโลบินแดงมิตรยุพินดิเลกธรรมปรีชามิตรรจนาแลนดี้มิตรดิพรบานสงรองศาสตราจารย์ดร.วัจนาสุริยธรรมมิตรสามิตาพระลานุกูลมิตรวิทวัฒนิภักครอบครัวเหลืองตั้งวรดมดร.สุนันทิพย์ทิพากรกมิตรสุภาพรยิ้มผลมีจิตกมิตรสุวรรณโปรดแด่บัวกมิตรอนงอมรางามปูนสุขกมิตรอัธยายุพินปัญจมูลกมิตรอือกิมปิวตังแฉงบวยบุญเสด็จวัฒนกุลกมิตรมาเลเซียฮุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรนันทพักกนกพรธัญมนกมิตรคำเสาแก้วกมิตรพนมพิพัฒนวงศ์กมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมทางกูลกมิตรทันทิตาคะเนรเรวกมิตรพ่อประยูนแม่จัญญามานิตโชตพิสิทธิ์กมิตรวิรุตสุภาพรบุญประมุขกมิตรดำรงวัชิรศักดิ์ผานิตกมิตรเจียเงียบนาสีแท่เจียกมิตรประสบแสงผูกกมิตรนรัตเจริญผลแม่บัวเขียวแรงทนชมรมปฏิบัติธรรมใจใสเทียมพร้อมช่วยกมิตรสิริวันนีสิริณะสิริมาวดีกมิตรรัฐพรแดงมณีแม่ศรีสมัยพ่อวิสิทธิ์พันธนาศีแม่เงื้อเฮียพ่อเยเกศแท้ตั้งกมิตรอจุ้งแท้วันกมิตรจินตนานาคพันกมิตรยายงิ้วแท้ตั้งกมิตรชนินเกียรติชวนาเสวีแม่สิวหลวนเกียรติชวนาเสวีกมิตรชเวศเกียรติชวนาเสวีกมิตรสุปฏีทวนพนิดาศรีเกศทันตแพทย์หญิงพนิดานันโพพงกมิตรจุมเรแสงผู้กมิตรแม่คำเผยวงธรรมกมิตรมงคลเสถียรวราพรแม่กมิตรมุ่ยแงงแซ่ซิม กมิตรยันทองอาพรบุญประมุขพ่อสำเภาแม่รัตนาทองเหลือกมิตรพิชดาจารุศักดิ์เสถียรกมิตรพีราชาจารุศักดิ์เสถียรกมิตรรัศมีอัฏฐศิลเวชช่อกมิตรช่อราตีนันจนาประยงสมพิษยนนาวากมิตรอนักกพัฒวิมุตติรัตสวรรธยานนท์กมิตรสุนทรกมิตรพิทวัฒนิพาครอบครัวเรืองตั้งวโรดมกมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวัชรที่วงปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวาลบุญนอบน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสได้ณบัดนี้

ทางกินเอด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาบุญชนียาจารย์

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามานอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ฐานนมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายได้รวดเร็วง่ายได้รู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจถึงร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพมยานจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุสมันตจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีถอนถอยวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีได้มากมายเพียงนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิถึงกล่าวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาณจงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจัยโยโหตูขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไป

ในกลางดวงบุญสว่างสวัยพรันเทินตาทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขาโตภควันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

อามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์ได้พร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลศักดิ์สิทธิ์และแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวและมีฝนรัตนชาติตกลงมาเพียงแค่วเพียงแข้งเพียงเข่าเพียงเอวเป็นอกสร้างบารมีสะใจสมปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคนมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่

0: ็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: แก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้น

ึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: นักเรียนกราบ
2: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
3: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

ความเสื่อมน่ะจะนึกที่ไหนนึกถึงในตัวเรานี่อัตภาพร่างกายนี้ไม่คงที่เลยนี่แหละเจอละทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นหนทางหมดจดวิเศษทีเดียวนึกถึงความเสื่อมอันนั้นนึกถึงความเสื่อมได้เวลาไรแล้วก็บุญกุศลยิ่งใหญ่เกิดกับตนเวลานั้นให้นึกอย่างนี้นี่เป็นข้อสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบ

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้นให้เราได้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: สุภาพโลกความสุภาพสวยเมื่อเราสุภาพโลกความสุภาพสวย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัว

ของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรี

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็วันนี้ต้องเจริญพรวันพระนะเป็นวันพระที่มีความสำคัญวันหนึ่งถ้าหากเรานับตามจันทรคติแล้วก็เนี่ยจะถือว่าเป็นวันคล้ายวันบวชของหลวงพ่อเราอีกวันหนึ่งนะเมื่อวานนี้วันธรรมชัยวันที่21ตาม

0: านะของท่านอีกครั้งหนึ่งนะเป็นประจำทุกวันในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจพิเศษนะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนี่ยต้องตั้งใจให้ดีเลยแล้วก็ฟังด้วยความ alert เบิกบานนะเพราะว่าไม่ได้หาฟังกันง่ายๆนะนะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังแล้วก็วันนี้วันพระนะใจเราตอนนี้ย้อนกลับมาอยู่กับตัวนะระลึกนึกถึงท่านด้วยใจที่สบายที่สุดด้วยใจที่เบิกบานที่สุดแล้วก็เตรียมรองรับฟังโอวาทที่สำคัญสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่อนะจากเด็กเลี้ยงเป็ดสู่ชีวิตอุบาสกหลังวัดนี่ส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวยจงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆหรอ
3: คร
2: ับทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สา
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆ กายทุกๆ คนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งอาสาสมัครหรือเกิดความรู้สึกอยากเป็นอาสาสมัครนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องมีบารมีเก่าแล้วก็เกิดมาจากคุณธรรมภายในตัวที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
1: ์
0: ด้วยความรักและปรารถนาดีทั้งๆที่เวลาของมนุษย์ก็มีจำกัดแค่24ชั่วโมงเท่าๆกันทุกคนที่ต่างก็ต้องจัดสรรไปทำภารกิจการงานหาเลี้ยงชีพไปดูแลตัวเองครอบครัวบุคคลอันที่รักเป็นต้นนะจ๊ะแต่คณะอาสาสมัครยังเสียสละเวลาอุทิศตนมาทำภารกิจที่เป็น

0: แต่ผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์จะสามารถเดินฝ่ากองเพลิงได้อย่างสบายอาสาสมัครต่างกับบุคคลที่ต้องเกณฑ์มานะเกณฑ์ส่วนเกณฑ์สาสมัครก็ส่วนสาสมัคร เพราะการที่จะสมัครใจมาเสียสละอุทิศตนต้องเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากมีคุณธรรมมากสามารถสอนตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ทำความดีเรื่อยจ้ะแล้วลูกแต่ละคนต้องมีบุญอัดแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นเต็มเปี่ยมล้นปรีเลยเพราะถ้าบุญน้อยคิดอย่างนี้ไม่ออกเลยจ้ะที่จะมาเป็นอาสาสมัครอะไรอย่างนี้เนาะหากมีห้องห้องหนึ่งเป็นห้องแห่งอริยทรัพย์ที่ภายในมีสมบัติมหาศาลแต่การที่จะเข้าไปในห้องนั้นได้ต้องมีกุญแจซึ่งบุคคลที่ถือกุญแจนี้คือลูกโลกอาสาสมัครสัทธาภิบาลซึ่งกุญแจที่จะไขเพื่อนำพาทุกคนเข้าไปหาอริยทรัพย์นี้มาได้ไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาลูกโลกคือผู้ถือกุญแจที่จะไขประตูสู่การเข้าถึงพระธรรมกายประตูสวรรค์และพระนิพพานนี่จ้านี่สำคัญมากๆเลยนะจ๊ะสิ่งนี้เป็นบุญพิเศษของลูกโลกอาสาสมัครศรัทธาภิบาลที่จะเป็นผู้นำแสงสว่างให้ผู้คนให้ผู้คนได้มารู้เป้าหมายชีวิตได้มาปฏิบัติธรรมนะจ๊ะอาสาสมัครขุนพลกล้ากองทัพธรรมเป็นผู้มีอุดมการมโนปณิธานสูงส่งอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญไม่ใช่ใครๆที่ไหนก็มาเป็นได้นะไม่ใช่นะการทำหน้าที่ของลูกเหมือนรดน้ำที่โคนต้นแต่ได้กินทั้งรากใบดอกผลและแม้แต่ลำต้นก็ยังประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายด้วยครูไม่อยากให้ลูกๆสัทธาภิบาลรับบุญทำหน้าที่โดยจิตสำนึกที่รักวัดเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของเงินโดยไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวเมื่อยไม่กลัวเหนื่อยสิ่งที่กลัวอย่างเดียวคือรวยจะไม่ได้บุญอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือพวกเราเป็นตัวแทนขององค์กรต้องอย่าดูเบาในการต้อนรับและรอยยิ้มแปลว่าเราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเลยใช่ไหมจ๊ะถึงจะประทับใจตลอดกาลเวลาญาติโยมสายชนมาวัดพวกเขาก็คาดหวังว่าเนาะจะต้องได้รับการต้อนรับที่ดีที่สุดทุกคนทุกท่านที่มาเนี่ยหวังอย่างนี้ทั้งสิ้นเลยจ้ะเวลาพวกเรายิ้มต้อนรับเนี่ยต้องไม่ได้ยิ้มแค่บางส่วน
1: ต้องยิ้มทั้งหน้า
0: ต้องยิ้มทั้งหน้า

ด่าด่าก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องยิ้มทั้งใบหน้าให้ลูกๆเป็นเหมือนดอกไม้ที่มีความสงบอยู่ในตัวมีความสง่ามีเสน่ห์ดอกไม้ถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่เชื่อไหมผู้คนยังอยากเดินก็ไปหาดอกไม้เลยเพราะดอกไม้มีเสน่ห์นี่นะมีความงามมีความสดชื่นถึงต้องเดินก็ไปหาสาธุชนที่ทุกท่านที่มาวัดเนี่ยถ้าอยากเห็นรอยยิ้มนั่นนั้นเห็นบุคลิกที่สดชื่นถ้าเขาเห็นอย่างนี้นะความสดชื่นเนี่ยเขาจะปลื้มมากแล้วก็คิดว่าขนาดหน้าประตูยังขนาดนี้แต่ข้างในจะขนาดไหนโอ้นี่เนาะพระนักกุมภิยาขออนุโมทนาบุญกับลูกศรัทธาภิบาลทุกคนที่เป็นผู้มีจิตใจงดงามสงส่งเสียสละมีศรัทธาตั้งมั่นและได้ก้าวมาเป็นนักสร้างบารมีเป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมนะจ๊ะที่มีอุดมการณ์ดักแน่นอุทิศแรงกายแรงใจฝึกฝนตนเองมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่นขอให้ลูกๆรักมโนปณิธานนี้ตลอดไปนะจ๊ะและดำรงตนเป็นต้นบุญด้วยแบบที่ดีงามองค์อาจกล้าหาญทำหน้าที่ของมิตรให้ผู้ที่กำลังรอคอยให้เราไปจุดประกายความดีในดวงใจของเขาให้ได้กันนะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ว่าศรัทธาภิบาลไม่ธรรมดาในระดับที่โลกเลือกลูกศรัทธาภิบาล

0: พระครูปรัตสุทธิชัยสุทธิชโย
1: สาธุ
0: ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุผู้อำนวยการสำนักสัตยาบาล
1: สาธ
0: ุขอรายงานตัวครับทูจ่าหลวงพ่อครับผมเกิดในครอบครัวคนจีนที่เดินทางไกลมาจากจีนผืนแผ่นดินใหญ่แบบเสื้อผืนหมอนใบครอบครัวลงเรือมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเตียกับแม่มีลูกน้อยมากครับเพียงแค่หนึ่งโหลเท่านั้นเอง
1: สิบสอง
0: เนาะชีวิตวัยเด็กของผมโตมาในล้าวเป็ดโอ้เป็นเด็กเลี้ยงเป็ดไข่เตียกับแม่เลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกๆแต่หลวงพ่อเคยพูดว่าเราเลี้ยงเป็ดหรือเป็ดเลี้ยงเราแม่มันก็ต่างคนต่างช่วยกันเกื้อกูลกันนี่นะพอมาคิดดูแล้วเอิ่มก็จริงนะครับเพราะถ้าไม่มีเป็ดเหล่านั้นเตี่ยกับแม่คงไม่มีรายได้มากพอที่จะมาเลี้ยงลูกถึง12คนให้เติบโตขึ้นมาได้ร้านเป็ดจะเป็นเหมือนห้องเรียนที่สอนให้ผมรู้จักความรับผิดชอบขยันและอดทนแล้วพ่อครับตอนเด็กๆผมหล่อมากครับโอ้โห12คนคนที่10คือผมครับโอ้เรียงกันมาเลยหมายเลขดีจ้าครอบครัวในปัจจุบันโอ้โหเดี๋ยวเราเห็นภาพครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยนะพร้อมโยมแม่ที่เป็นที่รักของลูกหลานฉันยังเดินเหินช่วยตัวเองได้ไหม
2: นั่งกับนอนครับ
0: ก็ยังโอเคนะนี่ดูสมาชิกเต็มบ้านเลยนะอย่างนี้หายเหงาเลยโอ้ไม่น่าท่านถึงอายุยืนลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเนาะโยมวิจัยโยมวิสภัยเป็นประธานรองร่วม30ปีคืออะไรจ๊ะ
3: ประธานกันทุก
1: ปีร่วม30ปี
0: โอ้สาธุขอให้รวยเยอะๆนะ
1: สาธ
0: ุโอ้สนับสนุนงานจัดไตรวันและศูนย์สาขาฉะเชิงเทราด้วยโอ้ผมทำหน้าที่กันไปชวนพี่ๆน้องๆและคนในครอบครัวมาร่วมสร้างบุญที่วัดอย่างสม่ำเสมอนี่ในวัยเด็กผมแทบไม่มีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าผมเรียนโรงเรียนคริสต์มาตั้งแต่เด็กจนถึงชั้นม.ศ.3สวดมนต์ก็แบบคริสต์รู้จักซิสเตอร์มากกว่ารู้จักพระนี่เนาะแต่ว่าผมได้เข้ามาเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพท้ายผมได้เริ่มรู้จักการสวดมนต์แบบพุทธเป็นครั้งแรกจากนั้นผมก็สอบเข้าเรียนต่อที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาลัยท้ายผมได้พบกัลยาณมิตรคนแรกที่เพื่อนกันเดินเข้าอบรมธรรมทายาทเข้ามาถามผมว่าสนใจนั่งสมาธิไหมผมคิดว่าก็ดีเหมือนกันนะ

0: จึงตัดสินใจมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก
1: สาธ
0: ุเมื่อมาถึงวัดครั้งแรกผมได้ยินเสียงหลวงพี่รูปหนึ่งนำนั่งสมาธิล้อหล
1: ่อ
0: ไม่กล้าอ่านเดี๋ยวนอนไม่หลับอ่ะเสียงท่านใสและไพเราะมากโอ้ไม่หลับแน่เลยทุกคนนั่งสมาธิกันอย่างเงียบสงบผมรู้สึกประทับใจตั้งแต่ได้ยินแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยเป็นเสียงใครมาทราบภายหลังว่าเสียงนั้นคือไม่เขาบอกหลวงพ่อคุณไม่ใหญ่
1: นั่นอันเดียวกัน

ธรรมดาเลยนะผมก็สวมวิญญาณนักสำรวจเดินไปเรื่อยๆนี่สวมวิญญาณแล้วเนี่ยจากหน้าวัดจนถึงหลังวัดคิดว่าจะเจอประตูหลังวัดพอถามพระอาจารย์แถวนั้นท่านก็ตอบว่าเข้ามาทางไหนก็ไปออกทางนั้นนี่เนาะผมจึงต้องเดินย้อนกลับมาระหว่างทางนี้เดินกลับมานะทำให้ผมได้เห็นกุฏิหลังหน้ากุฏิมีซุ้มต้นไม้ร่มรื่นมีก๊อกน้ำและมีบรรยากาศเงียบสงบนี่ฟังคำต่อไปน่านอนมากเลยครับปาโตเอ้ยนี่ก็น่านั่งธรรมะผมจึงเข้าไปล้างหน้าแล้วขอพักสักหน่อยนอนเหยียดยาตรงหน้ากุฏิสบายเลยครับหลับจนเต็มอิ่มตื่นมาก็เดินกลับอาภิโตภิทังเอ้ยวันแรกในการมาวัดของผมนั้นยังไม่ได้นั่งสมาธิแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้นั่งเลยแล้วพ่อครับผมรู้ทีหลังตอนอบรมธรรมทายาทเมื่อพระพี่เลี้ยงพาชมวัดแล้วบอกว่ากุฏิหลังนี้คือกุฏิของหลวงพ่อธรรมชโย

อ๋อขอก็มาย้อนหลังที่ถึงวิสาสานามพักในกุฏิหลวงพ่อโดยไม่ได้ขออนุญาตตอนนี้อนุมัติแล้วเนาะหลังจากนั้นด้วยความสนใจอยากนั่งสมาธิผมจึงสมัครอบรมธรรมทายาทผมได้รับการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่หนึ่งไม่มีสองอารุณ11พศ2526หลวงพ่อสัตตะจีโวเป็นผู้ปรงผมให้ปรงไปท่านกับลำพึงไปว่าผมนั้นมันไม่แข็งอย่างนี้น่าจะดื้อหน้าดูผมก็แอบนึกในใจว่าเรื่องอะไรครับพ่ออยู่บ้านผมช่วยพ่อแม่ทำงานนะตอนเรียนอยู่ก็ได้รับรางวัลมารยาทดีด้วยนะแต่ผมไม่ได้พูดออกไปนะครับมาวันนี้ยอมรับแล้วครับว่าหลวงพ่อทัตตะมอออกตั้งแต่วันนั้นสมัยนั้นช่วงอบรมก่อนบวชต้องนอนกรดอยู่ริมกำแพงวัดในพื้นที่196ไร่นั่งสมาธิในเต็นท์ตรงเนิน

0: นั่งสมาธิเอ็กซ่าต่ออีก1ชั่วโมง
1: เ
0: ป็นชั่วโมงเลยเพราะขยับตัวผมจึงต้องฝึกความอดทนนั่งฟุ้งบ้างเมื่อยบ้างง่วงบ้างนี่นะโอ้บรรยากาศการอบรมธรรมเจ้าสมัยเก่าช่วงนั้นได้ฝึกความอดทนวินัยและสมาธิแม้ยุงกัดกายเจ็บแต่ใจต้องไม่เจ็บจึงรู้ว่ากายกับใจแยกกันได้โอ้โหนี่ตอนนั้นนั่งฟุ้งบ้างเมื่อยบ้างง่วงบ้างนะจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าไม่อยากคิดอะไรแล้วจึงนั่งเฉยๆวางใจสบายๆก็ทำไมไม่ทำตั้งแต่วันแรกวันนี้อยู่ดีๆก็เห็นความสว่างสว่างคล้ายๆควันและหมุนรวมกันเป็นดวงเป็นดวงขึ้นมาเลยใจก็สบายมีความสุขมากเลยครับเกิดมา19ปีในตอนนั้นเอาตอนนั้นอายุ19เลยจ้ะ
2: ครับผม
0: ไม่เคยมีวันใดที่มีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยนี่จ้ะผมรู้ทันทีว่าธรรมะของพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติแล้วเข้าถึงได้จริงใจมันก็พองโตยังกับบอลลูนเลยครับ

0: ความเป็นกัลยาณมิตรก็เกิดขึ้นทันทีปกติมาถึงเทศกาลตรุษจีนที่บ้านจะฆ่าไก่ฆ่าเป็ดเพื่อไหว้เจ้าผมจึงบอกท่านว่าเตียแม่ตั้งแต่นี้ไปอย่าฆ่าเลยนะเป็ดไก่ที่มีชีวิตท่านเป็นกัลยาณมิตรให้เลยนะมันก็เจ็บเหมือนเราเนี่ยสงสารมันปรากฏว่าเตียกับแม่ก็ยอมเลิกฆ่าสัตว์จริง
1: ๆ
0: สาธุโอ้สุดยอดสาธุสาธุเปลี่ยนไปซื้อของที่เขาทำมาแล้วเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องใจใจผมปลื้มใจมากเลยครับตลอดสองเดือนที่อยู่ในโครงการบวชผมมีความสุขมากนี่นะจ๊ะก่อนเข้าวัดใจผมเจอความวุ่นวายแต่เมื่อได้ถือศีลแปดฟังธรรมแล้วนั่งสมาธิใจก็ค่อยๆสงบลงเรื่องที่เคยกังวลก็ค่อยๆปล่อยวางได้หลวงพ่อทัตตะสอนได้ตรงใจวัยรุ่นมากๆเลยแต่ผมตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะกลับมาบวชอีกเพื่อแสวงความสุขที่แท้จริงของชีวิต
1: โอ
0: ้โหแล้วได้บวชไหม
1: ได้
0: เรียนจบแล้วนี่เนาะ
1: ได
0: ้โอ้ท่านสมปรารถนาเลยนะนี่คนจริงเนี่ยตั้งใจแล้วเอาจริงเนี่ยเมื่อจบโครงการบวชแล้วผมก็ไปกราบลาหลวงพ่อทัตตะท่านก็สั่งไว้ว่าถ้าเห็นท่าไม่ดีให้ถือศีลแปดนะลูก
1: oh.
0: ผมก็รักษาศีลห้าทานข้าวเย็นได้ไม่กี่วันก็รู้สึกไม่คุ้นเคยแล้ว
1: oh.
0: ไม่เอาไม่เอาจึงตัดสินใจรักษาศีลแปดทุกวันเลย
1: สาธุ
0: ตอนนั้นอยู่ทั้งโลกก็รักษาศีลแปดเลยเหรอ
2: ครับผม
1: oh.
0: รักษาอยู่นานไหมจ๊ะ
2: ก็ตลอดไป
0: โอ้สาธุสาธุ
1: สาธ
0: ุโอ้ยนี่อัศจรรย์อ่ะตัดสินใจรักษาศีลแปดทุกวันเราคุ้นเคยกับชีวิตทางธรรมมากกว่าชีวิตทางโลกแล้วครับโอ้นี่พระเก่าตั้งในยุคนั้นในยุคนั้นหลวงพ่อปลูกฝังอุดมการณ์ธรรมชาญาติได้ดีมากเลยครับด้วยบทอุดมการณ์ที่ว่าธรรมทายาทย่างเท้าไปสู่ที่ใดสันติสุขไปถึงที่นั่นยากจนมั่งมีไม่สำคัญสรรเสริญนินทาปล่อยไปความเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมุ่งมั่นชาวโลกให้เข้าถึงธรรมยามพูดพูดเขาได้คิดยามทำทำด้วยจิตเมตตายามกินกินแก้กันตายในช่วงที่เรียนอยู่ผมเป็นหัวหน้าค่ายอาสาพัฒนาชนบทผมก็รักษาศีลแปดคนหนึ่งก็กินข้าวเย็นกันแต่ผมไม่กินก่อนนอนผมจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้สมาชิกในค่ายทุกวันเลยโอ้ใจท่านใสมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะในช่วงที่ยังเรียนอยู่ทุกวันอาทิตย์ผมจะไปช่วยงานวัดเป็นอาสาสมัครจราจรเริ่มจากเป็นลูกทีมธรรมดาและจึงได้รับเป้าหมายเป็นหัวหน้าเส้นทางเดินรถคอยดูแลให้การจราจรไหลลื่นนี่จราจรเก่าอันนี
1: ้
0: นี่โอ้บุญมากเลยเห็นเราฟังเพลงบุญจราจร

0: มาถึงช่วงปิดภาคเรียนผมกล่าวว่าเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อนตั้งแต่รุ่นที่12ถึงรุ่นที่14ผมเป็นพี่เลี้ยงทุกปีจนกระทั่งเข้ามาอยู่วัดและผมอยากกราบท่านเป็นคนที่โครงการได้ให้ชีวิตใหม่กับผมครับนี่รับบุญทำหน้าที่พี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อนมีอุปสรรคภาวะนี้เลยอุปสรรคภาวะอยู่บุญจราจรเมื่อไหร่เนี่ย
1: เป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทครับ
0: พี่เลี้ยงธรรมทายาทนะ
1: ครับ

มีอุบาสกสถาพรน้ำด้วยฮะมีพระมหาพรชัยหมอบุ้งเกียร์อาสมชัยผมครับนั่งอยู่หน้าเลยเนาะนี่สาธุจ้าผมได้รับบุญจากตักบาตรของชมรมพุทธิสารน้ำหน้าจุฬาทุกวันพุธได้ช่วยทำใบปลิวแล้วนำไปแจกนิมนต์พระมารับบาตรครั้งละ15-30รูปจากคนจำนวนไม่มากก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีผู้มาร่วมตักบาตรมากถึง500คนโดยเฉพาะช่วงที่มากที่สุดคือวันใกล้สอบเราทุกคนต่างอยากทำบุญก่อนเข้าสอบครับมีเหตุผลเนาะปัจจุบันก็ยังมีการตักบาตรกันอยู่ครับโอ้ดีจังบุกเบิกตักบาตรหน้าสารน้ำหน้าจุฬาลงกรณ์มหาลัยนี่จ้าสาธุเมื่อถึงช่วงงานกฐินของวัดพออาจารย์สอนเสร็จผมจะออกไปหน้าห้องแล้วขึ้นพูดต่อจากอาจารย์ว่าเพื่อนๆขอเวลาสักหน่อยมีข่าวดีจะมาบอกแล้วก็เอาสไลด์ของวัดไปเสียบกับเครื่องฉายพอภาพงานบุญของวัดขึ้นจอผมก็เริ่มเล่าเรื่องแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาร่วมบุญกฐินพอถึงวันสอบผมก็เอาใบโบชัวกฐินวางไว้บนโต๊ะด้วยทำข้อสอบไปด้วยอาจารย์ก็เดินมาเห็นแล้วถามว่านี่ใบอะไรเข้าทางผมเลยครับผมก็บอกอาจารย์ว่าใบตั้งกองกฐินครับอาจารย์รับไปดูก่อนก็ได้ครับเข้าทางผมก็ยื่นใบตั้งกองกฐินให้อาจารย์แล้วก็ทำข้อสอบจนเสร็จจากนั้นผมก็เดินไปคุยกับอาจารย์ต่อปรากฏว่าอาจารย์ท่านนั้นก็ตั้งกองเป็นประธานกฐินจริงๆครับโอ้จบ5ปีรับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสัตวแพทย์โอ้จบพร้อมกันเลยภาพประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยหลังจากนั้นผมตัดสินใจเข้ามาอยู่วัดมาเป็นอุบาสกหลังวัดทำหน้าที่คอยประทักพระที่ทุดงพระและเป็นพี่เลี้ยงอบรมธรรมทายาทมีอยู่วันหนึ่งอาหารเพลมีเพียงข้าว1ถุงกับน้ำแกง1ถุงผมคิดว่าเมื่ออยู่นอกวัดอยากกินอะไรมันก็กินได้ผมยังสอนตัวเองว่าจะมากินหรือมาสร้างบารมีถ้าตั้งใจมาสร้างบารมีก็ต้องไม่ควรเห็นแก่กินต้องอยู่อย่างสิงกินอย่างเสือคือมีเท่าไหร่กินเท่านั้นความคิดนี้นะครับผมสร้างเป็นแบบกินง่ายอยู่ง่ายครับนี่เนาะโอ้โหหลังเรียนจบผมเข้ามาอยู่วัดเป็นอุบาสกหลังวัดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและใช้ทุกนาทีนาทีเต็มด้วยการสร้างบารมีแม้ในกายแต่ใจมีความสุขครับดีจ้า

0: ต่อมาผมได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าจราจรผมจึงต้องรับทั้งงานจราจรและงานดูแลอุบาสกหลังวัดงานอุปถากพระจัดตักบาตรจัดพัฒนาหารถูสเตจจัดวงฉันโอ้กี่งานรวมถึงได้มีโอกาสไปอุปถากหลวงพ่อรักษาและพระผู้ใหญ่ผมทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันอยู่เกือบ2ปีผมคิดในใจเสมอว่าเราได้มีโอกาสถวายพัฒนาหารได้เป็นอุปถากดูแลพระนับรวมกันเป็นหมื่นรูปฮะอะไรเป็นหมื่นรูปไปเหรอ
1: ครับ
0: คืออะไร
1: ก็2ปีก็ประมาณถึง500วันครับ500วัน
0: แล้วอุปถากท่านยังไงอ่ะ
1: ก็ไปเรียนไปถวายพัฒนาหารที่หอฉันที่สภาเก่าคร
0: ับ อ๋อที่ที่ส่วนกลาง
1: นั่นใช่ครับใช่ครับรับผิดชอบตรงนั้นด้วยครับ
0: ฝีท่านี้ชีวิตก็คุ้มค่าและผมเพื่อพิจารณาเลยครับนี่เนาะสมัยรับบุญอาสาสมัครจราจรไม่จราจรยิ้มแย้มอดทนพร้อมพาทุกคนเข้าถึงธรรม
2: อ๋อ

0: หนูพัชรีเจ้าที่บุญรักษาหนูเมสุดใจอุบาสิกาหนูจอยจอมชนอุบาสิกาจารจรสิริเฮ้ยทีมงานจารจรจารจรเดี๋ยวดูที่ใช้บ่เนี่ยใช่เหรอไม่ใช่เหรอหือ
1: ใช
0: ่ใช่เหรอทำไมหน้า

0: เหมือนเลยฮะ
1: 40 ปี
0: แหมแค่40ปีนะแล้วพ่อครับที่เรามาตอนนี้คือเรื่องราวชีวิตและการสร้างบารมีของผมในช่วงก่อนที่ผมจะได้บวชจากเด็กเลี้ยงเป็ดในครอบครัวคนจีนเอามาเป็นอุบาสกหลังวัดได้เพราะอุดมการธรรมทายาทเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้เลยจ้ะตำนานเด็กเลี้ยงเป็ด

0: เห็นภาพจากตำนานเด็กเลี้ยงเป็ดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องราวการสร้างบารมีผมจะเป็นอย่างไรนะโปรดติดตามตอนต่อไปยังไม่จบง่ายๆเลยโอ้โหสุดท้ายนี้ผมกราบแทบทับขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่เมตตาบรมสั่งสอนกับผมถ้าให้ผมได้มีโอกาสสร้างบารมีผมกราบอธิษฐานหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงและขอสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อตราบถึงที่สุดแห่งธรรมผมอยากบอกความในใจผ่านบทเพลงนี้ครับ

ใครรักหลวงพ่อบ้างสาธุสาธุสาธุนี่ฟังแล้วปลื้มเลยเห็นไหมปีที่58นะวันธรรมชัยเมื่อวานนี้แล้วก็มาถึงวันนี้ก็ยังคงต้องระลึกนึกถึงท่านนะด้วยความปลื้มใจเมื่อกี้ได้ฟังเสียงท่านก็ดีใจแล้วนะสายตาของทุกท่านก็แบบมีแวววาวแวววาวมีความปลื้มวันนี้ก็เลยได้นำเอาเรื่องราวความปลื้มใจจากแดนไกลเลยมาให้ทุกท่านได้ปลื้มกันต่อแล้วก็เป็นผลงานที่พี่ๆน้องๆชาวหมู่คณะของเรานี่แหละที่ไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะซึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันแรกของการรวมตัวกันของชาวเม็กซิโกแล้วก็ชาวลาตินอเมริกาที่เขาอธิษฐานกันว่าเขาจะนั่งสมาธิทุกวันวันละ2ชั่วโมงไปตลอด3เดือนจนถึงโน่นเลยวันลอยกระทงตั้งแต่วันนี้แหละนี่เพราะนั้นก็เลยลองมาฟังดูบรรยากาศว่าหลวงพี่ก็เป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งนะที่ทำหน้าที่ในการให้ธรรมะแล้วก็แนะนำสมาธิอยู่ยาวนานเลยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยของการแนะนำสมาธิที่ประเทศเม็กซิโกก็นี่ก็ล่าสุดก็เพิ่งนำนั่งสมาธิแล้วก็บอกให้กับทุกคนได้รู้ว่าวันที่27สิงหาคือวันอะไรวันธรรมชัยแล้วก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมกันร้อยเกือบ150คนในเช้าวันนั้นและนี่ก็เป็นผลการปฏิบัติธรรมเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็บอกว่าเอาเป็นภาษาไทยเลยเนาะง่ายดีกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงแม้เขาแปลซะแบบสวยเลย Thank you very much นะ Venerable Min นะสำหรับการแบ่งปันธรรมะและข้อคิดจากการปฏิบัติสมาธิที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยปัญญานะแล้วก็ทำให้ดิฉันรู้สึกดีและมีความสุขใจอย่างมากขอส่งความปรารถนาดีและความเคารพจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกด้วยความรักและความชื่นชมอย่างสูงนะมิสออโรล่านะนี่ก็มาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดิฉันรู้สึกเปี่ยมไปด้วยความสุขความสงบและความร่มเย็นในจิตใจเป็นอย่างมากนะคือเรียกว่าทั้งมีความสุขมีความสงบแล้วก็เกิดความรู้สึกเนี่ยนะมีความสุขอย่างมากนะร่มเย็นโดยเฉพาะเมื่อพระอาจารย์กล่าวถึงการระลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ก็คือตอนนั้นหลวงพี่ให้นึกถึงหลวงปู่ปากน้ำและการอธิษฐานจิตนะทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้เนี่ยคือเขามั่นใจเลยนะว่าถ้านึกถึงหลวงปู่ในระหว่างที่ใจกำลังนิ่งๆอธิษฐานจิตเนี่ยแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อจะสำเร็จเพียงแต่เราต้องหมั่นปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องขอขอบพระคุณชุมชนชาวลาตินแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวฉันสัมผัสถึงความเมตตาความอบอุ่นความสุขที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาวลาตินอยู่เสมอแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆเขาก็เจอเยอะนะนะประเทศนะแต่ละประเทศก็แผ่นดินไหวมีภัยพิบัติอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะในลาตินอเมริกาแล้วก็มีมานั่งสมาธิทั้งเวเนซุเอลานะโคลัมเบียก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งแผ่นดินไหวไปก็มีส่วนหนึ่งก็มานั่งสมาธินะมานั่งสมาธิเป็นประจำเลยแล้วก็มีที่เม็กซิโกมีบราซิลมีจากอเมริกาแถว

ใต้ๆหน่อยที่เป็นชาวเม็กซิโกนะก็สนใจนั่งสมาธิก็จะเข้าผ่านซูมเป็นประจำทุกวันเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังนั่งสมาธิกันอยู่เอาเรามาฟังคนที่3นะก็บอกว่ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์มินเป็นอย่างยิ่งนะการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้งดงามและมีความสุขมากเปี่ยมสุขมากแสงสว่างภายในปรากฏขึ้นแล้วก็จางหายไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแสงนั้นก็นิ่งและก็สงบมั่นคงขอกราบขอบพระคุณที่เมตตามอบความสงบและความสุขอันล้ำค่ารวมถึงมอบโอกาสให้พวกเราได้ส่งต่อความสว่างนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักและก็กับโลกใบนี้แก่โลกใบนี้ต่อไปก็วันนี้ก็บอกว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยในการทำสมาธินี้สัมผัสถึงความสงบนะอันลึกซึ้งแล้วก็ท่ามกลางความสว่างสวยคือเห็นแสงสว่างเห็นแสงสว่างนั่งสมาธิเห็นแสงสว่างกันเป็นปกติเลยนะหลายท่านวันนี้รู้สึกปิติดื่มด่ำเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประคองใจอยู่ในพื้นที่อันสว่างสวยตลอดช่วงเวลาแห่งการทำสมาธินะคุณกาเบรียล่าบราโวเนี่ยนะซึ่งบางช่วงเวลานั้นแสงนั้นก็ยิ่งทอประกายสว่างขึ้นไปอีกจิตใจสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระโปร่งเบาแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความสุขเนี่ยถูกหลักวิชาไหมถูกหลักวิชามากเลยความเบิกบานใจยิ่งกว่าครั้งใดๆนับเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจแล้วก็ส่งคุณค่าเป็นอย่างยิ่งขอกราบขอบคุณพระอาจารย์สำหรับการนำนั่งสมาธิที่งดงามและเปลี่ยนไปด้วยความสงบในครั้งนี้โอ้นี่ก็เป็นความตั้งใจของชาวลาตินอเมริกานะซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าตลอดทั้งพรรษาเนี่ยแต่ว่าเขาเข้าพรรษาหลังนะตลอดทั้งพรรษาคือเริ่มแต่วันนี้เป็นของที่นู่นเนี่ยจนถึงวันลอยกระทง3เดือนเนี่ยก็จะมานั่งสมาธิกันทุกวันเลยเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงนี่ก็มาชมวิดีโอของความประทับใจแล้วก็ภาพผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดปฏิบัติในครั้งนี้

ใจกันมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อย่าให้สูญหายไปจากใจของเราในความตั้งใจตลอดทั้งพรรษาที่เราจะรักษาใจไว้ที่กลางกายแล้ววันนี้ก็จะมาฟังเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะเมื่อกี้ดูแลสุขภาพใจไปแล้วตอนนี้กลับต้องมาดูแลสุขภาพกายตลอดทั้งพรรษานี้ก็ต้องใส่ใจในการที่เราจะต้องออกกำลังกายนะเหตุที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะบุญกุศลที่จะทำให้เราได้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการหนึ่งก็คือรักษาศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปฏิบัติไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเพราะว่าบรรดาสาเหตุของโรคต่างๆที่มีอยู่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเบียดเบียนทางกายนะแล้วก็จะไปสู่เรื่องของการผิดศีลเรื่องของข้อที่หนึ่งนี่แหละปฏิบัติเนี่ยเยอะนะก็ยังมีข้ออื่นๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องของสุขภาพหลักๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการเบียดเบียนร่างกายเท่านั้นยังไม่พอในเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการเบียดเบียนจิตใจเป็นยังไงไปพูดบูลลี่คนนั้นคนนี้ทำให้คนอื่นเขาเสียอกเสียใจหมดกำลังใจเป็นยังไงเป็นโรคไหมเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนะไม่ธรรมดานะแค่คำพูดของเราคำพูดเดียวนี่แหละที่มันไม่ถูกใจเขาเนี่ยและมันทำให้คนหมดกำลังใจหมดแรงหมด power ในการที่จะก้าวต่อไปนะไปทำให้เขาสูญเสียพลังตรงนั้นนะตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นโรคนะแต่เป็นวิบากกรรมเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าในวัฏสงสารเนี่ยเราได้สร้างวิบากกรรมอะไรกันมาไว้บ้างไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการเอาไว้ก่อนทำบุญการเอาไว้ก่อนเริ่มต้นจากหนึ่งก็คือบุญไถ่ชีวิตสัตว์เป็นทานก็นานๆทำครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะมีโอกาสในวันที่เหมาะสมวันเกิดหรือว่าวันที่เราจะปลื้มใจก็เลือกสักวันหนึ่งใน1ปีก็ควรจะมีบุญนี้สองที่ควรหมั่นทำประจำก็คือบุญถวายยารักษาโรคเพราะว่ายารักษาโรคเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในปัจจัย4สำคัญนะนะมีอาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคยารักษาโรคนี้จะคอยดูแลร่างกายธาตุในตัวของเราให้สมดุลใช่ไหมทุกสิ่งทุกประการเพราะนั้นเรามีโอกาสได้ทำบุญถวายเป็นระยะก็เหมือนกับเราได้เติมบุญของเราในเรื่องของการมีปัจจัย4ตรงนี้เครื่องรองรับสังขารของเราเนี่ยให้ดีเราจะได้ไม่ป่วยง่ายถึงป่วยแล้วก็จะเจอหมอดียาดีมาช่วยแก้ไขบำบัดโรคนั้นได้อย่างง่ายๆสุขภาพก็จะแข็งแรงนะประการที่3ก็คือกองทุนพระภิกษุอาพาธเนี่ยที่เราเคยทำบุญถวายพระภิกษุอาพาธเดี๋ยวนี้ก็ทั้งผู้คนด้วยนะเยอะแยะมากมายที่ทำให้ท่านได้มีโอกาสรักษากับคุณหมอนะกับเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญก็คือบุญที่เราได้ทำเป็นสาธารณะเป็นบุญสงเคราะห์โลกด้วยการมอบหยูกยาหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างก็ควรจะมีทำเอาไว้เพราะว่าเป็นบุญบุญนี้ก็จะได้ติดเนื้อติดตัวเราไปเวลาเราไปประสบพบเคราะห์ทางไหนก็ตามประสบอุบัติเหตุทางไหนก็ตามหรือเกิดโรคขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ได้ทันได้ตั้งตัวมันก็จะมีบุญเนี่ยมาช่วยไปที่ไหนก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์คอยดูแลรักษามีคุณหมอพร้อมคุณพยาบาลพร้อมนะบุคลากรทางการแพทย์พร้อมในการที่จะดูแลสนับสนุนแล้วก็ช่วยแก้ไขโรคของเรานี่ก็จะเป็นบุญพิเศษนะก็หลวงพี่ก็มีภาพประมวลบุญที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีเพิ่งจัดกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองในวันที่15ก็เอาบุญนี้มาฝากทุกท่านให้ได้บุญร่วมกันแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันนะ

ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ปลื้มแล้วก็นึกถึงบุญแล้วก็อย่าลืมทุกคงจะทุกที่นั่นแหละที่เราไปสร้างบารมีไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนหรือประเทศไหนก็ตามเราก็คงจะต้องตั้งใจแล้วก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีในทุกๆด้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐินที่จะถึงนี้ใช่ไหมทุกคนก็ต่างต้องปลื้มอกปลื้มใจตอนนี้นี่ทีมงานทุกคนก็กำลังประชุมนั่งสมาธิเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะได้ไปลุยทำหน้าที่กันอีกนะเดือนหน้านี้เดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนพิเศษเลยที่จะต้องมีการอบรมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาแก้วทั้งหมดเลยเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญแล้วก็ยอดกัลยาณมิตรไปถวายปัจจัยกองกฐินของหลวงพ่อธรรมชโยตามวัดต่างๆซึ่งมีหลายวัดตอนนี้นะเขาเอาป้ายขึ้นแล้วเราเอารูปหลวงพ่อเราขึ้นป้ายขึ้นติดหน้าวัดแล้วประกาศแล้วว่าจะจัดงานวันไหนวันไหนนะแล้วก็มีรูปหลวงพ่อติดเป็นไวนิลแผ่นเบลเล่มเทิมเลยหน้าวัดแล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้ตอนนี้ชาวบ้านอะไรต่างๆนานาแต่ละที่ก็เริ่มเขาเรียกว่าตื่นตัวกันแล้วว่าจะต้องทำหน้าที่นี้นะจะมีบุญพิเศษบุญใหญ่บังเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนของแต่ละที่แต่ละแห่งที่หมู่คณะของเราได้ไปทำหน้าที่กันแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะน้อมถวายปัจจัยทายาธรรมในการทำบุญสร้างมหากลทานกฐินที่จะถึงนี้นะในฤดูกาลนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าต้องทำหน้าที่กันตลอดแล้วก็ต้องรักษาใจให้ใสตลอดทั้งพรรษานะทั้งสุขภาพก็ต้องแข็งแรงกายวาจาใจก็ต้องแข็งแรงหลวงพี่ก็มีฝากข่าวบุญนะเล็กๆซึ่งก็เป็นข่าวบุญพิเศษนี่ก็เรื่องการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์กัลยาณมิตรที่ปราจีนบุรีนั่นเองก็พื้นที่เล็กๆนะประมาณ1ไร่นะเป็นที่ของมูลนิธินะตะวันธรรมก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วก็ตอกเสาเข็มแล้วก็วางแผนทำงานเทฐานรากแล้วก็มีกัลยาณมิตรผู้นำบุญของเราก็ชวนกันมานั่งสมาธิเนี่ยวันนี้ก็นั่งกันนะมากันทุกวันศุกร์แล้วก็มาใช้พื้นที่ทำสถานที่ของเราตอนนี้เรากำลังสร้างอาคารปฏิบัติธรรมขนาด12เมตรคูณ24เมตรซึ่งก็จะเป็นอาคารที่เอาไว้ให้กับสาธุชนในการที่จะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะแล้วก็ใครที่ปรารถนาบุญพิเศษเราจะได้มีโอกาสสร้างรัตนบัลลังก์ของเราบ้างนะ

ส่วนเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญของเราที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาตินี่ก็ฝากบุญพิเศษอันนี้เอาไว้ก็ขอให้ทุกท่านปลื้มใจแล้วก็มีโอกาสได้บุญเราก็อธิษฐานเลยนะด้วยบุญกุศลที่ได้ทำแผ่นพื้นสำเร็จวางให้เป็นพื้นที่นั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์ใหญ่อานิสงส์พิเศษในการได้มีส่วนในบุญในอานิสงส์แล้วก็ภพชาติต่อไปก็จะได้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วไปที่ไหนก็มีที่รองรับในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไงแล้วก็จะได้บรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายภายในรู้แจ้งแตกฉานในวิชาธรรมกายนี่ก็จะได้เป็นส่วนบุญส่วนกุศลที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบุญนะก่อนที่เราจะละโลกอย่างน้อยๆบุญอีกบุญหนึ่งที่เราจะได้ทำตรงนี้นะก็อันนี้ก็เป็นบุญพิเศษก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยก็สำหรับวันนี้ก็คงจะอำลาท่านนะทุกท่านโดยการเชิญชวนให้ทุกท่านได้ทำความเพียรตลอดทั้งพรรษาแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีให้ทั้งกายทั้งใจแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกง่ายดายเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายๆเข้าถึงความสว่างภายในเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็น

0: หนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมา

บุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีทำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ย
อย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข
้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย

ได้ยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย

ส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่าน

ว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข

ใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: กามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันเดชะ

0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำจริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า

0: เองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่

0: ทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

ญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะศรัทธาชาวพุทธและนักท่องเที่ยวรวมใจสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่ 23อย่างเนืองแน่นณใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีคณะสงฆ์จาก4ประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญค่ะสำหรับ

0: จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในการนี้เจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยรวมถึงท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ท่านเจ้าภาพและผู้แทนหน่วยงานราชการจะได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศจากนั้นได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งจากการตักบาตรในปีนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการจัดตักบาตรพระนานาชาติ10,000รูปในปีนี้ได้อาราธนานิมนต์คณะสงฆ์จาก4ประเทศได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและประเทศไทยจาก14จังหวัดภาคใต้ซึ่งกิจกรรมตักบาตรนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา23ปีแล้วเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัทซึ่งนับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่ตลอดไปสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกันกับภาพแห่งความงดงามของคณะสงฆ์นับหมื่นรูปและพลังแห่งศรัทธาอย่างเนืองแน่นที่หลั่งไหลมาร่วมบุญอย่างพร้อมเพรียงกันณกลางเมืองหาดใหญ่ร่วมใจสร้างบุญใหญ่นำหาดใหญ่สู่ความรุ่งเรืองทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งได้รับจากการตักบาตรในครั้งนี้จะได้นำไปถวายแด่คณะสงฆ์323วัดทหารตำรวจคุณครูรวมถึงประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งการจัดงานบุญในปีนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่อีกทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายเอกชนร้านค้ากลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมพี่น้องประชาชนรวมถึงวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายค่ะ
1: ในความเป็นผู้นำเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าและก็เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความประทับใจมากที่พุทธศาสนิกชนทั้งมาเลเซียไทยพม่าสิงคโปร์และโดยเฉพาะความเป็นพุทธศาสนิกชนของพี่น้องจังหวัดสงขลาโดยผู้นำภาคจังหวัดภาคทหารภาคตำรวจเทศบาลใหญ่หลายๆภาคร่วมกันรวมทั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษานานาชาติได้ร่วมกันและก็พี่น้องกันใหญ่จัดถึงความในเรื่องพิธีพุทธศาสนาในวันนี้ครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามีอุทกภัยทำให้มีผู้สูญเสียบุญครั้งนี้เป็นการอุทิศแผ่บุญให้บุคคลเหล่านั้นและก็เป็นการเผยแพร่ศาสนาเมื่อกี้จะเห็นว่าการสวดธรรมจักรเป็นบทแรกที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทแก่ปัญจวัคคีย์หลังจากนั้นก็มีการตักบาตรซึ่งตรงนี้เป็นการเผยแพร่ศาสนาเป็นการอย่างดียิ่งอยู่แล้วครับ
2: การตักบาตร 10,000 รูปครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วนะคะเราทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเราเพื่อนครหาดใหญ่ของเรานะคะนอกจากพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็จากที่ดำเนินการมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมากกว่า23ปีแต่ว่า 10,000 รูปนี่คือ23ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมี500รูป 1,000 รูป 5,000 รูปขึ้นมาค่ะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ใหญ่มากๆค่ะรู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดในรอบ23ปีค่ะทุกๆปีมันก็ใหญ่ขึ้นทุกปีอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่

0: ล้วเนี่ยอาจจะมีชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกๆปีความแตกต่างของแต่ละปีมันจะอยู่ที่ว่านอกจากปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมบุญกับเราแล้วเนี่ยยังมีประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยอย่างแทนที่ว่าจะมีแค่เพื่อนบ้านของเรามีชาวจีนชาวมาเลเซียสิงคโปร์เวลานี้มีนักท่องเที่ยวชาวพม่าอินโดนีเซียแล้วรวมไปถึงชาวยุโรปบางส่วนให้ความสนใจก็เข้ามากันเยอะค่ะ
1: มาร่วมงานตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยหลายปีต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าพิเศษเพราะว่าหาดใหญ่เพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ไปนะคะก็กลับมานี่ต้องบอกว่าบ้านเมืองสว่างสะอาดกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนทำร้านใหม่ทำเมืองใหม่มันเหมือนหน้าเมืองใหม่แต่ที่สำคัญคือพลังศรัทธาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนหาดใหญ่ยังไม่น้อยลงเลยกับการกับรู้สึกว่าปีนี้คนคึกคักมากขึ้นด้วยนะคะรู้สึกเลยได้เลยว่าชุมชนก็จะเป็นเหมือนมีกำลังใจค่ะในการสร้างแล้วก็พัฒนาชุมชนต่อไปนะคะแล้วตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นตักบาตรนานาชาติค่ะเราก็จะเห็นว่าคนต่างชาติไม่ว่าจะคนมาเลย์คนสิงคโปร์คนอินโดคนพม่าเนี่ยก็มาร่วมใจกันนะคะก็มาตักบาตรคือเขามากันตั้งแต่เมื่อวานมาปล่อยโคด้วยซ้ำนะคะเมื่อวานปล่อยโคไป214ตัวได้นะคะแล้วก็มาวันนี้เช้านี้ก็ตักบาตรต้องบอกว่าทุกคนรักในบุญจริงๆคือทุกคนจะดูเห็นด้วยสายตาเห็นด้วยปฏิกิริยาของเขาว่าทุกคนแบบว่าตื่นเต้นในการได้ทำบุญใหญ่อะค่ะเราต้องบอกว่าตักบาตรพระหมื่นรูปเนี่ยเรียกว่าเป็นบุญใหญ่ของชีวิตอะเพราะว่าในชีวิตหนึ่งจะตักบาตรพระได้ระดับ10,000รูปตักบาตรพระแบบว่าเห็นภาพพระเต็มถนนขนาดนี้คงไม่ได้หาง่ายๆค่ะก็ต้องมีตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยแหละค่ะส่วนตัวก็ประทับใจเป็นพิเศษเพราะว่าโดยปกติแล้วเดือนสิงหาก็เดือนแม่นะคะก็ปีนี้ก็พาคุณแม่มาตักบาตรด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ได้พาทีมงานนะคะมาช่วยกันแพ็คอาหารมาช่วยกันแจกน้ำแจกปานะนะคะให้กับพระนะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้บุญกันไปค่ะ
2: ด้านคณะพระปริยัตินิเทศจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเพื่อติดตามประเมินผลและส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะพระมหาจุมพลจิตตพโลปริยัติธรรม9ประโยคเจ้าคณะอำเภอสามโคกหัวหน้าคณะพระปริยัตินิเทศจังหวัดปทุมธานีนำคณะพระปริยัตินิเทศเข้าตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายณค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสัมมาเนนปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้ถวายการต้อนรับพร้อมทั้งรายงานภาพรวมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ในกำกับของสำนักเรียนอีกทั้งยังได้ชี้แจงเป้าหมายแนวทางการดูแลปกครองหล่อหลอมสามเณรในความดูแลจำนวน450รูปจากนั้นคณะพระปริยัตินิเทศได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมประเมินผลการเรียนการสอนในห้องเรียนที่อาคารพิมานศึกษาเพื่อการหลุดพ้นห้องเรียนที่ชั้น3อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงและได้สรุปผลการตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ณห้องเกียรติยศสำหรับพระปริยัตินิเทศคือพระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ติดตามแนะนำส่งเสริมประสานงานสรุปรายงานผลและพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมครอบคลุม3แผนกได้แก่แผนกธรรมสนามหลวง แผนกบาลีสนามหลวงและแผนกสามัญศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์ค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยมีพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนพระครูปรัตน์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยนายแพทย์นนท์จินดาเวชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของโครงการซึ่งจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนพร้อมตรวจคัดกรองภาวะสายตาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6อย่างครอบคลุมและเพิ่มโอกาสให้เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติสามารถเข้าถึงบริการแว่นสายตาตามชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะโดยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวขอบพระคุณพระครูปรัตน์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุสดสนูปกรณ์อาหารว่างเครื่องดื่มตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังได้เน้นย้ำว่าดวงตาไม่เพียงทำให้เด็กมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนาตนเองการดูแลสุขภาพสายตาของเด็กจึงเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำไปพร้อมกันจากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการได้แก่วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสตร์สากลเพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากการดูแลสายตาแล้วในช่วงพักคอยการรับบริการตรวจวัดสายตาณอาคารปลูกศรัทธา1ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมผ่านนิทรรศการพุทธประวัติการเรียนรู้เรื่องการรักษาศีล5ตลอดจนการนำเทคโนโลยีแว่นตา VR มาเป็นสื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านโลกเสมือนจริงพร้อมทั้งได้มอบของขวัญแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความทรงจำที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยพระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณมูลมัสสาส์รีทรีตค่ะกัลยาณมิตรดวงกมลธนุและกัลยาณมิตรไซมอนมาโฮนีได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณมูลมัสสาส์รีทรีตในโอกาสนี้พระครูพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เมตตาแนะนำการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนใจให้เข้าถึงความสงบภายในบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสดชื่นและผ่อนคลายพร้อมเสียงน้ำตกจากลำธารที่ไหลผ่านหลังบ้านซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างแสดงความประทับใจที่ได้มีโอกาสมารวมตัวกันสร้างพลังบวกและสัมผัสความสุขภายในท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบของมูลมัสสาส์รีทรีตซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำใจหยุดนิ่งเป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันอุปสมบทและสืบสานมโนปนิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะภายในงานพระครูวิเทศ

ยาภิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะประธานได้น้อมนำพานธูปเทียนแพผ่านพุ่มดอกไม้มงคลและพานดอกไม้ถวายด้านหน้าแท่นสักการะหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรทิโมธีเลเทอร์กัลยาณมิตรเพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์กัลยาณมิตรศรีพรกัลยาณมิตรเคที่พรทิพย์สหวัตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีครอบครัวธรรมกายชัยเสนาและกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรวันนีกัลยาณมิตรธินกรเกศแก้วและครอบครัวเป็นประธานโดยมีกัลยาณมิตรสายรุ้งเวชกิจเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสายรุ้งและกัลยาณมิตรสาลิสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำอำลาพระมหาปิยะปิยะวาจโกและพระครูวินัยธรสิบประพาสพรหมสโรในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งภาคบ่ายเต็มไปด้วยความสงบและมหาปีติโดยสาธุชนทุกท่านต่างสัมผัสได้ถึงความสุขภายในจากการทำใจหยุดนิ่งและมีความตั้งใจมั่นที่จะสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการ The Essentials of the Middleway Meditation in Tennessee โดยมีชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตกุสโลเจ้าอาวาส

คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูธร9อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง10ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbiteworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลัญจะยัตตวานะตถาวิชัสสะคนฉลาดพึงรู้จักเวลาควรไม่ควรสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จเป็นทางมาของสติและปัญญาที่จะทำให้เรานะมีความเฉลียวฉลาดตลอดจนปฏิภาณไหวพริบแกล้วกล้าสามารถศึกษาเล่าเรียนและประกอบกิจการงานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วบังเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ว่าเราจะเริ่มภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งยังลงสู่ศูนย์กลางกายอันเป็นต้นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเบิกบานผ่องใสเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและยังช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งภัยในอบายภูมิตลอดจนภัยในสังสารวัฏสิ่งเหล่านี้เป็นอานิสงส์

ของการเจริญสมาธิภาวนาที่เราจะได้รับไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานกันทีเดียวนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพุทธวรรควันนาคุตกนิกายธรรมบทว่าบุคคลให้ทานในเขตใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นเถิดเพราะการเลือกให้พระสุคตะทรงสรรเสริญทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิณายบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนบุคคลหว่านพืชลงในนาดีฉะนั้นทานหมายถึงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีงามเพราะการให้เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลระหว่างชีวิตต่อชีวิตเป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติเป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุดจะกลับส่งผลดีให้แก่ชีวิตเราอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้คือก่อนจะให้ควรเลือกของที่จะให้ว่าสมควรหรือไม่โดยเลือกให้แต่ของที่ดีของที่ประณีตของนั้นต้องได้มาด้วยความสุจริตแต่ของดียิ่งกว่าที่ตนใช้เวลาบุญส่งผลก็จะได้ของที่ประณีตของที่ดีเลิศแต่อย่างน้อยก็ควรให้ของในระดับเดียวกันกับที่ตนใช้อยู่แล้วต้องดูด้วยว่าจะให้กับใครทานนั้นจึงจะมีผลมากถ้าให้กับทักขิณายบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐผลบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนชาวนาผู้ฉลาดในการทำนา

เมื่อทำอย่างนี้เขาจึงจะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าแก่ความเหนื่อยยากดังเรื่องของเทพบุตรผู้ติจราดในการเลือกให้ทานในสมัยหนึ่งพระองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะประทับณบันดุกรรมพลศิลาอาจทรงมีพระรัศมีแผ่กว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์อังคุระเทวบุตรนั่งอยู่ในที่เบื้องซ้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้าพุทธองค์อังคุระเทวบุตรก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยไปจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลถึง12โยชน์ขณะที่เทวบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทกะเทวบุตรมานั่งเชียร์ไลในตอนแรกก็ยังคงนั่งอยู่ในที่เดิมเช่นนั้น

ในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังคุระเทพบุตรว่าดูก่อนอังคุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไป

ให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิไณยบุคคลส่วนอินทกะเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่เพราะได้ทำถูกทักขิไณยบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทพบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิไณยบุคคลดุจบุคคลหว่านพืชแม้น้อยลงในเนื้อนาดีผลย่อมงอกงามไพบูลย์และผู้จะประกาศ

อันเล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญญาเขตในท่านภูมิศีลมีคุณธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูลย์ยังบุคคลผู้ให้นั้นให้ชื่นชมยินดีฉะนั้นทำไมอินทกะเทพบุตรจึงพูดอย่างนี้เพราะอินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธเถระผู้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนิย่อมมีผลมากกว่าทาน

ศูนย์กลางกายของเราก็จะมีอายตนะของบุญมาเกิดขึ้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ปุญญาภิสันหาทอดทานแห่งบุญก็หลั่งไหลมาจากอายตนะนิพพานมาจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราตามความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งตามกำลังของความปิติความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยถ้าเลื่อมใสมากก็สว่างมากเลื่อมใสน้อยบุญก็ลดหย่อนไปตามส่วนแล้วกระแสบุญที่ใสสว่างบริสุทธิ์นี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเช่นทำให้เราได้มีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุขัยยืนยาวแต่หากบารมีเต็มเปี่ยมก็งามไม่มีทิฏฐิในลักษณะมหาบุรุษถ้าบารมีลดหย่อนลงมารูปสมบัติของเราก็ลดหย่อนลงมาตามลำดับอีกทั้งบุญนั้นก็ยังทำให้เกิดทรัพย์สมบัติทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมาจากบุญบันดาลกระแสแห่งบุญนี้จะไปดึงดูดพวกทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้ามาหาตัวเราเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารพวกพ้องบริวารและก็เพื่อการสร้างบารมีนอกจากนี้นะบุญยังก่อให้เกิดคุณสมบัติคือความรู้ความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณคล่องแคล่วคุณสมบัติต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นไปใช้ในการปกครองตนปกครองคนปกครองงานและก็สร้างบารมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นมาเพราะกระแสทานแห่งบุญนี้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นดึงดูดให้เกิดขึ้นความสมบูรณ์ดีลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาด้วยกระแสแห่งบุญนี้แหละเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวจะต้องสร้างกันให้มากๆยิ่งมีมากเท่าไหร่ความสุขความสำเร็จก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาและมันรักษาใจของเราเนี่ยให้อยู่ในแหล่งของบุญคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้อยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาด

0: และตุกกิกกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องนางนกไส้เจ้าช้างเกเรเดินจากไปไม่แยแสต่อความปวดร้าวเช่นสตรีเพศไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ย่อมรักลูกตนเป็นธรรมดาจิตใจของนางนกไส้แตกสลายไปพร้อมกับกายที่แหลกเละของลูกน้อยอนิจจาน่าสงสารนางนกไส้ที่ต้องแลเห็นลูกน้อยถูกบดขยี้ตายอย่างน่าอนาถต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรลูกน้อยได้เลย
1: ลูกรักของแม่ทำไมถึงได้หอดเหี้ยมถึงเพียงนี้ลูกของเราตัวนิดเดียวแต่ยังฆ่าได้ลงคอเจ้าช้างเชือกนี้ใช้กำลังกายอันมหาศาลฆ่าลูกของเราได้คอยดูเถอะเราก็จะใช้กำลังที่มีเพียงน้อยนี้ของน้องเช่นเรานี่แหละแกแทนเจ้าให้ถึงที่สุดเหมือนกันลูกแม่แม่จะแก้แทนให้เจ้าแม่จะแก้แทนให้เจ้าเอง
0: เสียงร้องคร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าบัดนี้กลายเป็นแรงอาฆาตจองเวรไปซะแล้วนางจึงคิดแผนการวางอุบายในทันทีนางนกไส้ไม่รอช้าได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกาฟังและขอให้พ่อกาให้ช่วยเหลือแกนาง
1: ข้าแต่พ่อกาข้านี้มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าขอให้เจ้าช่วยเอาจงอยปากจิกในตาทั้งสองข้างของช้างเชือกหนึ่งที่มักหากินตามลำพังเพียงเชือกเดียวจักได้หรือไม
2: ่ได้สินางนกไส้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะจัดการมันให้สาสมเลยทีเดียวข้า
1: ขอบใจท่านมาก
0: เมื่อนางนกไส้ขอร้องกาเสร็จแล้วจึงบินไปหาแมลงวันหัวเขียวให้ช่วยเหลือนางแก้แค้นช้างเกเรเชือกนั้นต่อในทันที
3: มาหาข้าถึงที่เนี่ยจะให้ข้าช่วยอะไรบอกมาเถิดแม่นกไส้ผู้น่าสงสาร
1: ข้ามาขอร้องท่านเมื่อในตาทั้งสองของเจ้าช้างโดนพ่อกาจิกแตกแล้วข้าขอให้ท่านช่วยไปไต่ตอมและหยอดไข่ของท่านลงในตาทั้งสองข้างของช้างเชือกนั้นจะได้หรือไม
3: ่ได้สิเรื่องแค่นี้ทำไมจะช่วยท่านไม่ได้ล่ะสบายอยู่แล้วเดี๋ยวข้าจะให้พรรคพวกข้ามาช่วยตอมอีกแรง
1: ขอบใจเจ้ามากนะเจ้าแมลงวัน
0: จากนั้นนางก็บินไปหากบตัวหนึ่งที่ริมบึงใหญ่ในป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นกัน
1: ข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน
4: เจ้ามาขอความช่วยเหลือจากเราได้เรื่องอันใด
1: หากท่านพบเห็นช้างเชือกหนึ่งตาบอดเที่ยวเสาะหาน้ำดื่มข้าขอให้ท่านไปเกาะที่ยอดเขาข้างๆปากเหวเมื่อช้างนั้นขึ้นถึงยอดเขาก็ให้ท่านช่วยส่งเสียงร้องที่ปากเหวนั่นท่านจะช่วยเหลือข้าได้หรือไม
4: ่ได้สิข้าก็ได้ยินว่าช้างตัวนั้นน่ะเที่ยวเกะกะเกเรไปทั่วตายเสียได้คงจะดี
0: เมื่อครั้นวางแผนแล้วนางนกไส้จึงออกบินตามหาช้างเกเรเชือกนั้นทันทีในที่สุดก็พบตัวเข้าจนได
5: ้นั่นไงพ่อกาเจ้าช้างเกเรมันอยู่ตรงชายป่านั่นท่านไปจัดการจิกตามันเลยนะระวังตัวนะท่าน
2: สบมสบายมาก
5: เสร็จข้าละ
0: พ่อกาบินด้วยความคล่องแคล่วว่องไวโฉบใช้จงอยปากอันแหลมคมบรรจงจิกไปที่ตาทั้งสองข้างของเจ้าช้างอย่างแม่นยำในตาดำแตกทะลักเลือดสีแดงฉานไหลอาบเสมือนหนึ่งน้ำตาแห่งความเจ็บปวดแสนสาหัสตาของมันบอดสนิท
2: จิกนี่แหละเอเรนักใช่ไหม ทีนี้เจ้าจะได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานเป็นยังไงจิกจิกจิกจิกจิกจิก
6: ตามตามข้าปต
0: ช้างเกเรส่งเสียงร้องอย่างทรมานดังสะท้านไปทั่วทั้งป่ามันเดินโซซัดโซเซอย่างไม่มีจุดหมายส่วนเจ้ากาก็บินกลับอย่างไม่ใยดีไม่นานช้าพวกแมลงวันหัวเขียวก็พร้อมทำหน้าที่ของมันตามที่ตกลงกับนางนกไส้ไว
3: เอาเลยพวกเราเป้าหมายที่ตาเจ้าช้างหยอดไข่ช้อนชัยตามมันให้เน่าไปเลยบุ๊บ
6: เฮ้ยออกไปจะพวกมาแรงมันนะอย่ามาตอมตาข้าโอ้ยโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยมาแรงวันมันก็มาตอมอีกอ่ะโอ้ยโอ้ยทรมานเหลือเกินโอ้ยโอ้ยปวดตาไปหมดแล้ว
0: วิบากกรรมที่เจ้าช้างได้ทำไว้ยังไม่เจือจางบัดนี้มันไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยต้องเดินหิวโซโดยไม่รู้ทิศทางแสงตะวันอันแรงกล้าสาดส่องเจ้าช้างเกเรอ่อนแรงเพราะความกระหายน้ำ
6: โอ้โหกระหายน้ำเหลือเกินตาก็ปวดทำไมถึงได้ทรมานเช่นนี้นะเฮ้ยนั่นเสียงกบร้องนี่นะรอตายแล้วเราข้างหน้าน่าจะต้องเป็นบึงน้ำแน่ๆเลยน้ำอยู่ไหนอ่ะเดินตามเสียงกบไปดีกว่าตาข้าจะบอดไปหูข้าก็ยังดีโอ้ยไม่ตายง่ายๆหรอกไหนน้ำอยู่ไหน
0: จนที่สุดวินาทีสุดท้ายของเจ้าช้างก็มาถึงเสียงกบที่มันหลงคิดว่าอยู่ในแหล่งน้ำแท้ที่จริงคือเสียงเรียกของพญามัจจุราชนั่นเองเจ้าช้างเดินปรีเข้าไปยังเสียงอย่างรุกรน
4: มาเจ้าช้างน้ำอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วลงมากินสิ
6: อบอบอบอบอบอบ
4: เสียงดังเข้ามาใกล้ทุกทีใกล้ถึงบึงน้ำแล้วแน่ๆเลยรอตายแล้วน้ำโอ้ยน้ำโอ้ยจะพาโอ้ยช่วยด้วย

0: อนิจจาช้างเกเรตกหน้าผาตายอย่างอนาถร่างกายของมันกระแทกกับโขดหินแหลกเละไม่ผิดอะไรกับร่างของลูกนกที่มันบดขยี้ฝ่ายนางนกไส้เมื่อเห็นช้างเกเรตัวนั้นตายสมดังปรารถนาแล้วก็เริงร่าดีใจบินเข้าไปที่ร่างของเจ้าช้างแล้วเหยียบย่ำไปมาอย่างสะใจในความแค้น
1: ในที่สุดช้างตัวใหญ่มีพละกำลังมหาศาลสิ้นชื่อเพราะนกไส้ตัวเล็กกระจ้อยร่อยอย่างเรา
0: เมื่อแก้แค้นสำเร็จนางนกไส้ก็บินไปตามยถากรรมทิ้งไว้แต่ร่างอันแหลกเหลวของช้างเกเรให้เน่าเปื่อยเสมือนหนึ่งเป็นข้อคิดให้สรรพสัตว์ได้รู้ว่าเวรไม่ควรกระทำกับผู้ใด

งสิ้นเพราะไม่วันใดก็วันหนึ่งเวรนั้นย่อมคืนสนองภิกษุทั้งหลายท่านจงดูเอาเถิดนางนกไส้กากบและแมลงวันหัวเขียวสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ถึงแม้ตัวจะเล็กกระจ้อยร่อยหากแต่ได้ร่วมใจแล้วก็สามารถฆ่าช้างผู้ซึ่งมีร่างกายใหญ่โตกว่ามีพละกำลังมากกว่าเสียได้ท่านจงเห็นคติของคนมีเวรแก่คนมีเวรทั้งหลายหรือไม่เพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลายจงอย่าได้กระทำเวรกับใครๆถึงจะไม่เป็นที่รักใคร่กันก็ตามในพุทธกาลสมัยต่อมาช้างเกเรผู้เที่ยวไปแต่ลำพังกำเนิดเป็นพระเทวทัตพญาช้างจากโขลงสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคถาประจำชาดกกากันจักปัสสะและตุกิกังมันทูกังนีละมักกิกังเอเตนาคังอัคคาเตสุงปัสสะเวรัสสะเวรินังตัสมาหิเวรังนะกะยิราถะอัปปิเยนปิเกนะจิท่านจงเห็นคติแห่งเวรของคนมีเวรทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลายอย่าได้กระทำเวรกับใครๆถึงจะไม่เป็นที่รัก

ลูกน่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่เมื่อลูกอายุได้7 ขวบพ่อก็ได้พาผู้ช่วยคนใหม่เข้าบ้านทำให้แม่ของลูกร้องไห้เสียใจมากเพราะผู้ช่วยคนนั้นเป็นภรรยาใหม่แม่ทนไม่ได้จึงได้พาตัวลูกซึ่งขณะนั้นเพิ่งเรียนจบป.3หนีออกไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแม่ต้องไปทำงานรับจ้างต่างๆด้วยความลำบากและทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือต่อและแม่ก็ไม่ยอมพาลูกไปพบพ่ออีกเลยจนกระทั่งตัวลูกอายุได้17 ปีจึงได้เข้ามาทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันหนึ่งลูกได้ไปหาเพื่อนที่คุ้นเคยกันที่ห้องพักพนักงานแต่เพื่อนกับลูกออกไปข้างนอกกับแฟนของเขาในห้องมีแต่เพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักดนตรีในร้านอาหารที่ลูกทำงานอยู่แต่เขากำลังเมาลูกเห็นท่าไม่ดีรีบจะออกไปจากห้องแต่ไม่ทันบุพเพทำให้เขาวิ่งมากระชากแขนแล้วก็ขืนใจลูกอีก3 เดือนต่อมาลูกก็รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ยังบอกเขาทราบเขาก็บอกว่าเอาลูกในท้องไว้และเราก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานับตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งครรภ์แก่ได้7-8 เดือนสามียังได้พาลูกไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเขาเพื่อเตรียมคลอดหลังจากตัวลูกคลอดลูกสาวก็แรกได้1 เดือนเท่านั้นพ่อสามีก็เสียชีวิตสามีกับลูกก็ได้บวชหน้าไฟกับคุณพ่อของเขาเป็นเวลา7 วันแต่จู่ๆตอนบวชเขาเกิดในการเสียสติบวชได้เพียง3 วันเขาก็หนีการบวชหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนพูดจาเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวนึกอยากจะนอนที่ไหนก็นอนแม่สามีก็กล่าวโทษว่าเป็นเพราะตัวลูกจึงทำให้สามีกับลูกเสียสติแม่สามีจึงบอกให้ลูกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนของท่านก่อนรอให้สามีลูกหายแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันใหม่ลูกก็โอเคนี่ดร.เคนี่แต่ขอไปเช่าบ้านอยู่เองนี่ลูกกับลูกสาวซึ่งอายุเพียง1 เดือนจึงแยกจากสามีคนแรกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันสามีคนแรกก็ยังเป็นคนเสียสติอยู่ค่ะมาหาบ้านเช่าได้แล้วลูกไปรับแม่ของลูกมาอยู่ด้วยเพื่อให้ท่านช่วยดูแลหลานสาวต่อมาเมื่ออายุได้25 ปีลูกก็ได้มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในบาร์แห่งหนึ่งทำงานได้3 วันก็ได้เจอกับสามีคนที่2เราคบกันได้2 เดือนเขาก็ได้นำเงินมาใช้หนี้ให้ลูกทั้งหมดซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกใช้เดินทางมาญี่ปุ่นเราคบกันได้3 ปีอย่างมีความสุขลูกจึงตัดสินใจแต่งงานกับเขาต่อมาไม่นานลูกก็ได้ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2เป็นลูกผู้ชายค่ะพอคลอดลูกชายได้1 เดือนสามีก็เปลี่ยนไปเริ่มตบตีตัวลูกดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็ไม่ให้เงินลูกเลยลูกทนอยู่ต่อมาจนกระทั่งลูกชายอายุได้3 ขวบจึงตัดสินใจขโมยบัตร ATM ของสามีไปถอนเงินถอนมันได้ประมาณ1 ล้านบาทแล้วลูกก็ซาโยนาระพาลูกชายกลับเมืองไทยทันทีแล้วลูกก็เอาเงินนั้นไปซื้อบ้านแล้วก็ได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ค้าขายขาดทุนทำงานที่ไหนก็โดนโกงต่อมาลูกจึงได้ให้คนอื่นมาอยู่บ้านหลังนั้นฟรีๆส่วนตัวลูกกลับไปอยู่บ้านเช่าหลังเดิม

แม่และลูกสาวคนแรกลูกอยู่เมืองไทยได้แค่2ปีก็โทรไปหาสามีที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็พูดดีมากเขาบอกให้ตัวลูกพาลูกชายกลับมาเรียนที่ญี่ปุ่นกลับมาเถิดลูกจะได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้แม่สามีดีขึ้นมากเพราะขาดผู้ช่วยไปนาน2ปีจากที่เคยเกลียดชังกลับหันมาเอาใจใส่ในตัวลูกและหลานชายมากขึ้นสามีก็หันกลับมาใจใส่เหล้ามากขึ้นแล้วออกไปเที่ยวบ้างแต่ก็ยังให้เงินลูกใช้นิดหน่อยส่วนเรื่องอื่นเขาจะเฉยเมยไม่เอาใจใส่ลูกเลยแม้แต่ยามที่ลูกป่วยบางครั้งเขาก็เมื่อมาแล้วจะโมโหร้ายมักทำร้ายทุบตีตัวลูกบ่อยๆบางครั้งก็ตึบตึบตึบตึบตัวลูกอย่างไม่ยั้งเลยบางครั้งก็ใช้บุหรี่จี้ที่แขนลูกทดลองวิทยาศาสตร์ว่าจะร้อนไหมลูกเครียดจนเกือบจะฆ่าตัวตายพร้อมลูกชายแต่พอนึกถึงคุณแม่ที่แก่แล้วกับลูกสาวที่เมืองไทยว่าแล้วทั้งสองจะอยู่กันอย่างไรลูกยังได้แต่อดทนเรื่อยมาและแล้ววันที่ชีวิตของลูกก็ได้พลิกผันไปในทางที่ดีก็มาถึงเมื่อลูกได้เดินทางไปบ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับ DMC แต่นี่ลูกมี DMC เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้ลูกยืนหยัดสู้ต่อไปปัจจุบันลูกได้สวดมนต์นั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อสอนผ่านจอ DMC ทุกวันหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วลูกก็ได้แผ่เมตตาไปให้สามีพูดจาดีขึ้นค่ะและที่สำคัญลูกสามารถหักดิบเลิกดื่มเหล้าได้เพราะดูจานดาวธรรมและเข้าเรียนฝันในฝันวิทยาค่ะเลิกเถอะก่อนที่จะสายนะจ๊ะเรื่องที่แปลกสำหรับตัวลูกคือลูกน่ะจะปวดหัวมากคล้ายปวดไมเกรนเป็นตั้งแต่7ขวบจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งทุกวันนี้อีกทั้งเวลาที่ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ขนาด5ถึง10คนโอบก็จะเกิดความกลัวแค่มองเห็นไกลก็กลัวแล้วกลัวจนตัวสั่นหายใจไม่ออกเป็นมาตั้งแต่อายุ2ขวบนอกจากนี้ตั้งแต่โตเป็นสาวเนี่ยเริ่มรู้จักทาลิปสติกเกือบทุกครั้งที่ลูกทาลิปสติกไม่ว่ายี่ห้อไหนชนิดไหนก็ตามทายังไม่ทันทั่วปากลูกแทบขาดใจตายเอาละสิลูกสาวคนแรกของลูกตั้งแต่แรกเกิดก็มีทรวงอกตั้งเต้าขนาดเท่าของเด็กอายุประมาณ11ขวบออกมาด้วยตั้งแต่แรกเกิดเลยนะจ๊ะหมอบอกว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนมากผิดปกติรักษาอยู่6เดือนก็หายแล้วจากนี้ยังป่วยด้วยโรคประหลาดตั้งแต่อายุ1เดือนนั่นก็คือเป็นโรคหัวเราะหรือร้องไห้แล้วไม่ค่อยจะหยุดเหมือนคนทั่วๆไป อาการมีอยู่ว่าถ้ามีเหตุให้หัวเราะเช่นกำลังพูดคุยอย่างสนุกสนานจะหัวเราะกันแล้วก็หัวเราะกันแม้ทุกคนจะหยุดหัวเราะกันแล้วแต่ลูกสาวกับหัวเราะต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงก็เป็นอย่างเนี้ยปัจจุบันอายุ20 20ก็ยังเป็นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนวัยเด็กอันนี้น่าศึกษาไหมจ๊ะลูกชายได้สองคลอดเป็นได้หนึ่งเดือนก็เป็นโรคประหลาดชอบร้องไห้ตอนดึกอาเจียนทุกคืนอาเจียนตอนเมื่อเห็นหน้าตัวลูกลูกชายอยากแสดงท่าทางหวาดกลัวมากหลับตาปี๋เบือนหน้าหนีไม่ยอมหันหน้ามามองตัวลูกเลยปัจจุบันอายุได้8ขวบแล้วก็ยังร้องไห้อาเจียนแต่ว่ามีอาการเดือนละครั้งพ่อของลูกเป็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาไว้ขายเขาค่ะตอนหลังก็มาเปิดบ่อนการพนันโอ้เอามันทุกขุมเลยเนอะโดยพ่ออยู่กับแม่เลี้ยงและลูกห่างพ่อตั้งแต่เล็กจึงไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดและมาทราบภายหลังว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อปี45อายุได้72ปีแต่ก็ไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยโรคอะไรแม่ลูกเป็นคนใจดีชอบทำบุญในพระ

0: พุทธศาสนาปัจจุบันอายุ81ปีมีอาการปวดเข่าเพราะเป็นโรคเกาต์และหลังจากผ่าตัดมะเร็งเต้านมก็มีอาการท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้อง8-9เดือนไปมานาน7ปีแล้วแต่ไม่มีอาการไม่มีการปวดอะไรเลยค่ะคำถามลูกเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะต้องจากพ่อตั้งแต่อายุ7ขวบและได้เรียนแค่ชั้นประถมปีที่3เพราะวิบากกรรมใดคะทำไมลูกจึงได้สามีคนแรกแบบไม่ตั้งใจเพราะโดนเขาข่มขืนจนตั้งครรภ์สามีคนแรกมีบุพกรรมใดจึงเป็นบ้าแต่ทำไมลูกต้องมีสามีเป็นบ้าด้วยคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานในบาร์ที่ญี่ปุ่นและผิดศีลข้อ3บุญอะไรจึงทำให้ลูกได้สามีคนที่2มาใช้หนี้ให้จึงทำงานนี้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นน่าศึกษาทั้งนั้นเลยไหมจ๊ะลูกเด็กขโมยบัตร ATM ของสามีถอนเงินมา1ล้านบาทแล้วหนีไปอยู่เมืองไทยซื้อบ้านอยู่แต่ทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนต้องยกบ้านให้คนอื่นอยู่ฟรีๆเป็นเพราะลูกขโมยเงินมาซื้อใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เพราะเหตุใดแล้วเราจะแก้ไขวิบากคำนี้ได้อย่างไรวิบากกำแรงลูกที่ทำให้สามีคนที่สองไม่เอาใจใส่ทั้งยังทำร้ายทุบตีลูกบ่อยๆลูกอยากจะหย่าสามีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือควรทำอย่างไรชีวิตครอบครัวดีขึ้นเจ้าคะเพราะวิบากกำแรงทำให้ลูกปวดหัวมากเหมือนปวดไมเกรนแล้วทำไมลูกต้องกลัวต้นไม้ใหญ่จนตัวสั่นหายใจไม่ออกและทาลิปสติกไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดจะแก้ไขได้อย่างไรคะบุพกรรมใดลูกสาวคนแรกเกิดมาจึงมีทรงอกตั้งเต้าขนาดเท่าเด็กอายุ11ขวบแต่รักษาหายได้เมื่ออายุได้6เดือนแล้วทำไมจึงป่วยที่โรคหัวเราะหรือร้องไห้ไม่หยุดตั้งแต่อายุ1เดือนจนปัจจุบันจะแก้ไขได้อย่างไรคะในปัจจุบันยังเป็นอยู่แต่น้อยลงนะจ๊ะลูกสาวก็เป็นลูกชายก็เป็นเพราะลูกชายเป็นอีกอย่างเพราะบุพกรรมใดลูกชายคนที่สองตอนเด็กเขาจึงกลัวลูกมากคะน่าศึกษาจ้าลูกกลัวแม่มากทั้งตอนเด็กแล้วทำไมเขาจึงร้องไห้ไล่จีนตั้งแต่1เดือนจนอายุได้8ขวบแล้วก็ยังไม่หายจะทำบุญอย่างไรให้เขาดีขึ้นคะพอลูกตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างบุพกรรมใดแม่จึงปวดขามากแล้วก็มีท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้อง8-9เดือนเราไม่มีสาเหตุจะแก้ไขได้ไหมคะตัวลูกแม่งลูกลูกสาวและลูกชายมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรเพราะเหตุใดตัวลูกแม่งลูกและลูกสาวต้องพรากจากกันเสมอและตัวลูกเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะน้องกลยุทธ์ที่ประคับประคองตัวลูกในเส้นทางการสร้างบารมีเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและน้องเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะไหนน่ารู้น่าสิหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูกเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่อายุ7ขวบต้องจากพ่อไปเพราะกำเนิดดีสมัยเป็นผู้ชายที่ทำผู้หญิงเขาท้องแล้วก็ทิ้งเขาไปเป็นเศษกรรมในอดีตที่ส่งผลจ้ะคือไม่ยอมเลี้ยงลูกเนี่ยสิ่งที่เจอในปัจจุบันก็คือภาพอดีตของตัวลูกแล้วจ้ะเห็นไหมจ้าเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกผู้หญิงก็คืออดีตผู้ชายได้เรียนแค่ชั้นป.3เพราะในชาตินั้นพอทิ้งลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยกับขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาจ้ะลูกที่สามีคนแรกได้โดนข่มขืนจนตั้งครรภ์เพราะวิบากกรรมเจ้าชู้ของตัวลูกในสมัยที่เป็นผู้ชายที่เมื่อดื่มสุราจนเมาแล้วก็ไปข่มขืนผู้หญิงจนตั้งครรภ์ได้มาส่งผลจ้ะก็เป็นภาพในอดีตของตัวลูกในสมัยที่เป็นผู้ชายนั่นแหละจ้ะสามีคนแรกเป็นบ้าเพราะกรรมดื่มสุราเสพยาเสพติดทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะอดีตก็ดื่มสุราปัจจุบันก็ดื่มสุราเสพยาเสพติด ลูกต้องมามีสามีเป็นบ้าเพราะลูกในอดีตชาติในอดีตได้คบคนพาลดื่มเหล้าเมายาและภาพในเด็กลูกสมัยได้เป็นผู้ชายดังกล่าวมาเมาแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงมารวมส่งผลให้ได้สามีที่เป็นดังนี้แหละจ้ะทำอย่างไรก็มาเจออย่างนั้นแหละจ้ะลูกจะมาทำงานในบาร์ที่ญี่ปุ่นและผิดศีลข้อที่สามเพราะวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้ดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงอยู่เป็นประจำในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายดังกล่าวนั่นแหละมาส่งผลจ้ะลูกได้สามีคนที่สองมาใช้หนี้ให้จึงทำงานนี้แค่2เดือนเพราะบุญในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติอยู่บ้างมาช่วยส่งผลจ้ะลูกได้ขโมยบัตร ATM ของสามีถอนเงินมา1ล้านแล้วก็หนีมาเมืองไทยซื้อบ้านอยู่แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนต้องยกบ้านให้คนอื่นอยู่ฟรีๆเพราะเงินที่ได้มาจากการขโมยนั่นน่ะมันมีเชื้อวิบัติอีกทั้งขาดบุญเรื่องทานบารมีในอดีตแล้วก็ยังผิดศีลข้ออื่นเช่นดื่มเหล้ารวมทั้งอบายมุขอื่นๆมารวมส่งผลให้เป็นดังนั้นจ้ะตามทันมั้ยจ๊ะจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทุกบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆอีกทั้งบาปอื่นๆก็อย่าไปทำอีกก็จะทำให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายและชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นจ้ะสามีคนที่สองไม่เอาใจใส่แถมทุบตีทำร้ายลูกบ่อยๆเพราะกำเนิดอดีตสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้น่ะเมื่อเวลามาแล้วมักจะทุบตีทำร้ายภรรยาบ่อยๆจ้ะมาส่งผลจะทำให้ชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นนั้นลูกก็ต้องเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็หมั่นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตบ่อยๆให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นจ้ะลูกปวดหัวมากเหมือนเป็นไมเกรนเพราะกำเนิดอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มโดยการทุบหัวสัตว์มารวมกับกรรมที่เมื่อเมาแล้วก็ทุบตีบุตรภรรยาไม่ชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะลูกต้องกลัวต้นไม้ใหญ่จนตัวสั่นหายใจไม่ออกเพราะกรรมในอดีตภายหลังจากได้รับกรรมในอบายไปที่ไปตกอบายที่เกิดจากการดื่มเหล้าเจ้าชู้ทุบตีบุตรภรรยาดังกล่าวเนี่ยชาตินั้นตายแล้วก็ไปอบายพอขึ้นมาก็พอมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยแต่ละชาติก็มีความทุกข์บีบคั้นมากจนมาชาติก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ได้เป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันกลุ้มใจมากจากปัญหาต่างๆจึงไปผูกคอตายกับต้นไม้ใหญ่มาส่งผลจ้ะพอเจอต้นไม้ก็ทาริสติกไม่ได้เพราะชาติก่อนที่จะมาเกิดนี้ได้เป็นผู้หญิงในชาติเดียวกับที่ผูกคอตายเนี่ยได้หลอกเพื่อนที่ขายบริการทางเพศเดียวกันที่มาจากต่างจังหวัดในก่อนมาเกิดนี้ขายบริการนะหลอกเพื่อนที่ขายบริการทางเพศเดียวกันที่มาจากต่างจังหวัดได้หลอกเขาไม่ให้ทาลิปสติกนี่ไปแล้วไม่นานเนี่ยแล้วกลัวเขาจะสวยกว่าโดยหลอกเขาว่าทำให้ทาลิปสติกจะดีกว่านะเธอนี่นะถ้าไม่ทาลิปสติกเธอจะดูสวยมากแต่จริงๆก็ปากซีดทีเดียวจนทำให้เขาเชื่อน่ะวิบากกรรมที่มาส่งผลจะแก้ไขก็อย่าไปทำสิ่งไม่ดีอีกแล้วทำบุญทุกบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ะนี่นะจ๊ะลูกสาวคนแรกเกิดมาทรงอกตั้งเต้าขนาดเท่าเด็กอายุ11ขวบแต่รักษาหายได้มา

ยุ6เดือนเพราะวจีกรรมในอดีตสมัยแรกสาวนี่ไอดีนะจ๊ะศึกษาดีจ๊ะได้พูดประชดเพื่อนสาวที่เริ่มจะมีหน้าอกแต่ใหญ่กว่าตนว่าโอ้นี่เป็นมาตั้งแต่เกิดนี่จนทำให้เพื่อนอับอายดิถ้าลำพังก็อายอยู่แล้วไปพูดต่อหน้าทารกำนันกันเลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยอับอายด้วยแต่ว่าต่อมาไปขอเข้ามาเขาวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลช่วงสั้นและหายได้ในภายหลังเพราะการขอเข้ามาป่วยจนหัวเราะและร้องไห้มีอยู่ตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงปัจจุบันเพราะพระกำเนิดอดีตได้เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กของสันนิษฐานได้ละพี่เลี้ยงเด็กละต่อสิต่อสิถูกต้องจะได้เคยแกล้งมือแจ๊กจี้เด็กจนเด็กหัวเราะไม่หยุดหากเด็กร้องไห้ก็จะให้ร้องไห้ไม่ให้หยุดไม่เลิกร้องไห้ด้วยความโมโหวิบากกรรมดังกล่าวเนี่ยมาส่งผลในสมองส่วนที่บังคับการหัวเราะและร้องไห้ผิดปกติจ้ะเห็นไหมนี่เห็นไหมจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วติดฐานจิตได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกชายคนที่สองตอนเด็กเขากลัวตัวลูกมากเพราะในอดีตเคยเป็นเด็กอยู่ในครรภ์ลูกแล้วลูกไปทำแท้งเด็กกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของตัวลูกอีกครั้งหนึ่งเมื่อจึงทำให้เมื่อมาเกิดกับลูกใหม่ๆกลัวลูกมากมากนะนี่โอ้เห็นไหมชีวิตเต็มไปตายไหมร้องไห้แล้วเจียนตั้งแต่อายุ1 เดือนจน8 ปีเพราะวิบากกรรมในอดีตที่เมื่อดื่มสุราจนมาแล้วก็ทุบตีทำร้ายลูกมาส่งผลจ้าจะแก้ไขให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทางศีลภาวนาให้มากๆและติดฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าพอลูกตายแล้วได้ไปอยู่มหานรกขุม5นี่ไปที่ชอบที่ชอบด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดยนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ให้ลูกทำบุญไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกพอท่านพ้นมหานรกแล้วก็จะมารับบุญตรงนี้ได้จ้ะจึงไม่มีข้อความใดๆฝากมาแม่ปวดขามากมีท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้อง8-9 เดือนโดยไม่มีสาเหตุละกำเนิดดีดล่ามขาสัตว์เช่นสุนัขแมวจนมันทรมานมาส่งผลให้ปวดขามากจ้ะกำเนิดดีที่ขาดสัตว์ท้องมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้กับสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้จ้ะเอาตัวลูกแม่งลูกลูกสาวลูกชายมีความเกี่ยวพันกันมาได้มีการเสมอกันใกล้เคียงกันจะมาเกิดร่วมกันยกแว่ลูกชายที่ลูกเคยไปทำแท้งไว้กรรมดังกล่าวผูกกันไว้จึงมาเกิดร่วมกันอีกจ้าตัวลูกแม่ลูกและลูกสาวต้องพัดพรากจากกันเสมอเพราะมีกรรมคล้ายๆกันในสมัยที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้มักจะทิ้งบุตรภรรยาทำให้บุตรภรรยาลำบากในการหาเลี้ยงชีพประสงค์ผลจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแล้วก็พลัดกันมาหลายพุทธันดรแล้วเรากำจะชู้ในสมัยเป็นผู้ชายนะพยาบาลเนี่ยแต่ได้บุญเก่าในชาตินี้ไอ้บุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตในชาตินี้จึงดึงดูดให้มาเจอกันอีกดังนั้นชาตินี้ก็อย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตนะลูกนะน้องกัลยาณมิตรคอยประคับประคองตัวลูกในเส้นทางการสร้างบารมีเคยมีความเกี่ยวข้องกับตัวลูกโดยเคยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกในชาติที่ลูกเป็นผู้ชายเจ้าชู้นั่นแหละเขาเป็นกัลยาณมิตรให้แต่ลูกแต่ในชาตินั้นลูกประมาทในการดำเนินชีวิตจึงพลัดกันไปดังกล่าวเลยจากหลายพุทธันดรแล้วในหลายพุทธันดรนั้นเขาเป็นกัลยาณมิตรให้
และนาคมิตรคนนี้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเนื่องโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นถูกต้องจะเป็นกุลธิดาได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ตั้งความปรารถนาจะมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในชาติต่อไปในชาตินั้นมีผลการปฏิบัติธรรมโดยก็ถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเธอมาจากดุสิตบุรีเพราะนั้นก็ต้องสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฝั่งแล้วกลับดุสิตบุรีนะลูกนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ที่ด้วยปัญญาบารมีตอนที่171จากตอนที่แล้วขณะนั้นพระนางสลากเทวีทรงชวนให้พระนางนันทาเทวีพระราชบุตรพระราชธิดามาบรรทมร่วมกับพระนางในห้องเดียวกันทันใดนั้นทหารหน่วยจู่โจมของมโหสถบัณฑิตก็ขึ้นไปเคาะประตูร้องเรียกพระนางเหมือนว่ามีธุระสำคัญ

เร่งด่วนพระนางสลากทีวีสดับเสียงเคาะประตูดังรัวผิดปกติพระนางทรงลุกจากกระแท่นเปิดพระทวารเสด็จออกมาตรัสถามทหารเหล่านั้นว่าพวกเจ้าน่ะมีธุระอะไรหรือทหารเหล่านั้นก็แซงทูลว่าบัดนี้พระอธิราชจุลนีนะได้ฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถได้แล้วพระองค์พร้อมด้วยพระราชาทั้งหมดจึงได้นัดหมายจะดื่มฉลองชัยบาลกันดังนั้นจึงได้ส่งพวกข้าพระองค์มาเพื่อนำเสด็จพระองค์พร้อมด้วยพระนางเจ้านันทาเทวีและพระราชโอรสพระราชธิดาไปสู่มณฑลพิธีพระเจ้าค่ะพระนางสดับดังนั้นก็ทรงเชื่อทันทีโดยไม่ทรงลังเลพระทัยเมื่อทหารเหล่านั้นนำเสด็จกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มาถึงเชิงบันไดก็ช่วยกันเปิดปากประตูอุโมงค์แล้วทูลเชิญให้เสด็จพระดำเนินไปตามเส้นทางนั้นเมื่อนำเสด็จไปใกล้ถึงประตูทางออกทหารเหล่านั้นก็ทูลเชิญกษัตริย์เหล่านั้นให้ประทับพักผ่อนภายในห้องโถงให้ทหารส่วนหนึ่งคอยเฝ้าอยู่ภายนอกห้องโถงอีกพวกหนึ่งไปรายงานให้มโหสถบัณฑิตทราบเมื่อมโหสถบัณฑิตรู้ว่าภารกิจสำคัญสำเร็จลงแล้วด้วยดีจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังก์ทรงรอคอยขบวนของพระราชกุมารีปัญจาลจันทีอยู่ด้วยพระหทัยร้อนรนทรงรำพึงว่าทำไมหนอพระเจ้าจุลนีถึงได้ส่งพระธิดามาช้าเหลือเกินแล้วเมื่อไรล่ะเราจึงจะได้เห็นหน้านางผู้มีดวงพักดั่งจันทร์เห็นเสียทีเท้าเธอทรงรอแล้วรอเล่าแต่แล้วก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าขบวนเสด็จของพระราชธิดาจะมาถึงเมื่อทรงอดทนรอต่อไปไม่ไหวจึงเสด็จลุกจากพระราชบัลลังก์ผินพระพักไปยังช่องพระแกลทอดพระเนตรดูภายนอกพระมหาปราสาททันใดนั้นเองภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้พระองค์ถึงกับทรงตกพระทัยเพราะบัดนี้พระนครที่พระองค์ประทับอยู่ได้ถูกกองทัพมหึมาเคลื่อนกำลังพลเข้าล้อมกำแพงพระนครไว้แล้วโดยรอบแสงคบเพลิงนับแสนแสนดวงถูกสาดส่องไปทั่วบริเวณท่านอาจารย์ดูนั่นสิพระองค์ทรงชี้พระหัตถ์เรียกอาจารย์ทั้งสี่ให้ดูที่ช่องพระแกลอาจารย์เหล่านั้นก็รีบหันไปดูด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงบังเกิดความคลางแคลงในพระทัยจึงรับสั่งถามว่าท่านเห็นหรือไม่กองทัพใหญ่โตมโหฬารนั่นน่ะคือกองทัพปัญจาลนครมิใช่หรือเอ๊ะแต่ว่าเหตุใดน่ะพระเจ้าจุลนีถึงต้องนำทัพมามากมายถึงเพียงนี้ด้วยเล่าดูสินั่นน่ะพลทหารสวมเกราะติดอาวุธครบครันทำเหมือนกำลังเตรียมจะรบทัพจับศึกอย่างนั้นแหละนี่พระเจ้าจุลนีน่ะทรงโปรดปรานเราหรือว่าทรงกลิ้วเรากันแน่น่ะอาจารย์เสนกาจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ว่ากองกำลังอารักขาที่แน่นหนาน่ะพร้อมด้วยคบเพลิงที่ถูกจุดขึ้นมากมายขนาดนั้นคงเป็นกองพลที่ติดตามอารักขาขบวนเสด็จของพระราชธิดานั่นแหละชรอยพระเจ้าจุลนีน่ะคงมีพระประสงค์จะถวายความคารวะและกระทำสักการะแด่พระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะให้ยิ่งใหญ่
สมพระ

เกียรติกระมังพระเจ้าวิเทหราชยังไม่ทรงแน่พระทัยจึงรับสั่งถามท่านอาจารย์ปุกกุสะว่าท่านอาจารย์ท่านคิดว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ไสยนกะพูดจริงๆหรืออาจารย์ปุกกุสะก็รีบกราบทูลต่อทันทีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นด้วยกล้าว่าพระเจ้าจุลนีทรงมีพระประสงค์ที่จะถวายคารวะพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะจริงพระเจ้าค่ะจึงได้จัดวางกองกำลังอารักขาพระองค์ไว้อย่างสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์ที่เหลืออีกสองคืออาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะก็คงกราบทูลตรงกันอย่างไม่ต้องสงสัยล้วนเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ต่างก็ชื่นชมบุญญาธิการของพระเจ้าวิเทหราชที่พระเจ้าจุลนีได้ทรงส่งกองพลมาอารักขาพระองค์ซึ่งเป็นการกราบทูลที่เอาอกเอาใจเจ้านายแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีใครกล้ากราบทูลถวายความคิดเห็นว่าพระเจ้าจุลนีน่ะทรงยกทัพมาล้อมเพื่อจับพระเจ้าวิเทหราชเพื่อปลงพระชนเลยแม้สักคนเดียวดังนั้นในการแสดงความคิดเห็นควรเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆโดยปราศจากอคติ4อันได้แก่1ฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่2โทสาคติลำเอียงเพราะโกรธ3โมหาคติลำเอียงเพราะเขลา4พยาคติลำเอียงเพราะกลัวทั้ง4ประการนี้ไม่ควรประพฤติอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นทางแห่งความเสื่อมระหว่างที่พระเจ้าวิเทหราชทรงหาเรือกับอาจารย์ทั้ง4นั้นเสียงบัญชาการรบของแม่ทัพในกองที่นำกองช้างกองม้ากองราบและพลแม่นเข้าห้อมล้อมพระนครอยู่นั้นก็ดังสนั่นเอ็ดอึงแววกังวานเข้าไปถึงที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชเอ้าเร็วนั่นนะแบ่งกันไปประจำอยู่ด้านโน้นอีกส่วนหนึ่งจงเฝ้าระวังอยู่ที่นี่จงเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเสียงบัญชาการทัพแว่วมาแต่ไกลก็ทรงหวาดหวั่นพระหทัยรีบรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยว่าพ่อมโหสถเธอน่ะเข้าใจว่าอย่างไรพระเจ้าจุลนีและเสนาเหล่านั้นน่ะกำลังเตรียมจะทำการอะไรกันหรือมโหสถได้ฟังพระดำรัสแล้วจึงคิดในใจว่าก่อนนี้นะพระราชาไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของเราเลยก็เราเคยทูลเตือนพระองค์แล้วมิใช่หรือแต่พระองค์กลับทรงกลิ้วเราถึงกับขับไล่เราออกจากที่เฝ้าเพราะหลงเชื่อคำของราชบัณฑิตทั้งสี่มากกว่าเอาเถอะคราวนี้นะเราจะต้องข่มขู่พระองค์ให้ทรงเสียวสะดุ้งสักหน่อยพระองค์จะได้ทรงสำนึกบ้างว่าการเลือกคบคนนั้นมีคุณและโทษเช่นไรภายหลังเราจึงค่อยปลอบพระทัยแล้วนำเสด็จพระองค์ไปจากที่นี่ครั้นแล้วมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระอธิราชจุลนีนะมีกำลังพลมากทรงยกทัพใหญ่มาล้อมพระนครไว้ก็ด้วยหมายจะจับพระองค์แล้วปลงพระชนซะในวันพรุ่งนี้แหละพระเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลที่สั้นๆหนักแน่นและจริงจังของมโหสถบัณฑิตทำให้ทุกคนในที่นั้นพากันสะดุ้งโหยงหวาดผวาไปตามๆกัน

ดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชนั้นเมื่อรู้ว่ามรณภัยกำลังจะมาถึงพระองค์แล้วในอีกไม่ช้าก็ทรงตกพระทัยกลัวจนลนลานแทบคล้องพระสติไม่อยู่พระศรแห้งผากพระเขระไม่มีในพระโอษฐ์เกิดความเล่าร้อนในพระสรีระกายจนปราณแทบจะดับลงในทันทีส่วนว่ามโหสถบัณฑิตจะมีวิธีเตือนสติพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงเข็ดหลาบอย่างไรอีก

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคมพุทธศักราช 2568

ภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นด่างเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและท่าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องดี

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาถหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะชามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัฒน์โตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: ดีภาษาบาลีรวมด้วยคำพระพิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีร้องหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียน

0: วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
2: จตุปัจยาทีนิ
3: จตุปัจยาทีนิ
2: สัปปะริวารานิ
3: สัปปะริวารานิ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
4: จตุปัจจัยไทยธรรม
3: จตุปัจจัยไทยธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แก่พระภิกษุสงฆ
3: ์แก่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปีติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะ

และในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะศรัทธาชาวพุทธและนักท่องเที่ยวรวมใจสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่23อย่างเนืองแน่นณใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีคณะสงฆ์จาก4ประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติครั้งที่23จัดขึ้นณถนนนิพัฒน์อุทิศ3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพพร้อมด้วยพลปรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ได้น้อมถวายพานดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานทั้งนี้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเปิดงานพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูปจากนั้นพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42และกัลยาณมิตรมัณฑิกาเจริญพาณิชย์นายกสมาคมรักหาดใหญ่ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่คณะสงฆ์กว่า 10,000 รูปพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในการนี้เจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยรวมถึงท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ท่านเจ้าภาพและผู้แทนหน่วยงานราชการจะได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศจากนั้นได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งจากการตักบาตรในปีนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการจัดตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูปในปีนี้ได้อาราธนานิมนต์คณะสงฆ์จาก4ประเทศได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและประเทศไทยจาก14จังหวัดภาคใต้ซึ่งกิจกรรมตักบาตรนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา23ปีแล้วเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัทซึ่งนับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่ตลอดไปสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกันกับภาพแห่งความงดงามของคณะสงฆ์นับหมื่นรูปและพลังแห่งศรัทธาอย่างเนืองแน่นที่หลั่งไหลมาร่วมบุญอย่างพร้อมเพรียงกันณกลางเมืองหาดใหญ่ร่วมใจสร้างบุญใหญ่นำหาดใหญ่สู่ความรุ่งเรืองทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งได้รับจากการตักบาตรในครั้งนี้จะได้นำไปถวายแด่คณะสงฆ์323วัด
ทหาร

0: ใจมากที่พุทธศาสนิกชนทั้งมาเลเซียไทยพม่าสิงคโปร์และโดยเฉพาะความเป็นพุทธศาสนิกชนของพี่น้องจังหวัดสงขลาโดยผู้นำภาคจังหวัดภาคทหารภาคตำรวจเทศบาลใหญ่หลายๆภาคร่วมกันรวมทั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษานานาชาติได้ร่วมกันและก็พี่น้องกันใหญ่จัดถึงความในเรื่องพิธีพุทธศาสนาในวันนี้ครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามีทบกับไปทำให้มีผู้สูญเสียบุญครั้งนี้เป็นการอุทิศแผ่บุญให้บุคคลเหล่านั้นและก็เป็นการเผยแพร่ศาสนาเมื่อกี้จะเห็นว่าการสวดธรรมจักรเป็นบทแรกที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทแก่ปัญจวัคคีย์หลังจากนั้นก็มีการตักบาตรซึ่งตรงนี้เป็นการเผยแพร่ศาสนาเป็นการอย่างดียิ่งอยู่แล้วครับ
1: การตักบาตร 10,000 รูปครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วนะคะเราทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเราเพื่อนครหัดใหญ่ของเรานะคะนอกจากพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็จากที่ดำเนินการมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมากกว่า23ปีแต่ว่า 10,000 รูปนี่คือ23ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมี500รูป 1,000 รูป 5,000 รูปขึ้นมาค่ะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ใหญ่มากๆค่ะรู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในรอบ23ปีค่ะทุกๆปีมันก็ใหญ่ขึ้นทุกปีอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกๆปีความแตกต่างของแต่ละปีมันจะอยู่ที่ว่านอกจากปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมบุญกับเราแล้วเนี่ยยังมีประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยอย่างแทนที่ว่าจะมีแค่เพื่อนบ้านของเรามีชาวจีนชาวมาเลเซียสิงคโปร์เวลานี้มีนักท่องเที่ยวชาวพม่าอินโดนีเซียแล้วรวมไปถึงชาวยุโรปบางส่วนให้ความสนใจก็เข้ามากันเยอะค่ะ
2: มาร่วมงานตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยหลายปีต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าพิเศษเพราะว่าหาดใหญ่เพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ไปนะคะก็กลับมานี่ต้องบอกว่าบ้านเมืองสว่างสะอาดกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนทำร้านใหม่ทำเมืองใหม่มันเหมือนหน้าเมืองใหม่แต่ที่สำคัญคือพลังศรัทธาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนหัดใหญ่ยังไม่น้อยลงเลยกับการกับรู้สึกว่าปีนี้คนคึกคักมากขึ้นด้วยนะคะรู้สึกเลยได้เลยว่าชุมชนก็จะเป็นเหมือนมีกำลังใจค่ะในการสร้างแล้วก็พัฒนาชุมชนต่อไปนะคะแล้วตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นตักบาตรนานาชาติค่ะเราก็จะเห็นว่าคนต่างชาติไม่ว่าจะคนมาเลย์คนสิงคโปร์คนอินโดคนพม่าเนี่ยก็มาร่วมใจกันนะคะก็มาตักบาตรคือเขามากันตั้งแต่เมื่อวานมาปล่อยโคด้วยซ้ำนะคะเมื่อวานปล่อยโคไป214ตัวได้นะคะแล้วก็มาวันนี้เช้านี้ก็ตักบาตรต้องบอกว่าทุกคนรักในบุญจริงจริงคือทุกคนจะดูเห็นด้วยสายตาเห็นด้วยปฏิกิริยาของเขาว่าทุกคนแบบว่าตื่นเต้นในการได้ทำบุญใหญ่อะค่ะเราต้องบอกว่าตักบาตรพระหมื่นรูปเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นบุญใหญ่ของชีวิตอะเพราะว่าในชีวิตหนึ่งจะตักบาตรพระได้ระดับ10,000รูปตักบาตรพระแบบว่าเห็นภาพพระเต็มถนนขนาดนี้คงไม่ได้หาง่ายๆค่ะก็ต้องมีตักบาตรหาดใหญ่เนี่ยแหละค่ะส่วนตัวก็ประทับใจเป็นพิเศษเพราะว่าโดยปกติแล้วเดือนสิงหาก็เดือนแม่นะคะก็ปีนี้ก็พาคุณแม่มาตักบาตรด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ได้พาทีมงานนะคะมาช่วยกันแพ็คอาหารมาช่วยกันแจกน้ำแจกปานะนะคะให้กับพระนะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้บุญกันไปค่ะ
3: ด้านคณะพระปริยัตินิเทศจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเพื่อติดตามประเมินผลและส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะพระมหาจุมพลจิตตพโลปริยัติธรรม9ประโยคเจ้าคณะอำเภอสามโคกหัวหน้าคณะพระปริยัตินิเทศจังหวัดปทุมธานีนำคณะพระปริยัตินิเทศเข้าตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายณค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสัมมนา

เนนประเรียนธรรมวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสุธรรมสุรัตโนประเรียนธรรม9ประโยคผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิประเรียนธรรม9ประโยคอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้ถวายการต้อนรับพร้อมทั้งรายงานภาพรวมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ในกำกับของสำนักเรียนอีกทั้งยังได้ชี้แจงเป้าหมายแนวทางการดูแลปกครองหล่อล้อมสามเณรในความดูแลจำนวน450รูปจากนั้นคณะพระปริยัตินิเทศได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมประเมินผลการเรียนการสอนในห้องเรียนที่อาคารพิมานศึกษาเพื่อการหลุดพ้นห้องเรียนที่ชั้น3อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงและได้สรุปผลการตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ณห้องเกียรติยศสำหรับพระปริยัตินิเทศคือพระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ติดตามแนะนำส่งเสริมประสานงานสรุปรายงานผลและพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมครอบคลุม3แผนกได้แก่แผนกธรรมสนามหลวงแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกสามัญศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์ค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยมีพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยนายแพทย์นนท์จินดาเวชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของโครงการซึ่งจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนพร้อมตรวจคัดกรองภาวะสายตาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6อย่างครอบคลุมและเพิ่มโอกาสให้เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติสามารถเข้าถึงบริการแว่นสายตาตามชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะโดยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวขอบพระคุณพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุสดสนูปกรณ์อาหารว่างเครื่องดื่มตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังได้เน้นย้ำว่าดวงตาไม่เพียงทำให้เด็กมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนาตนเองการดูแลสุขภาพสายตาของเด็กจึงเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำไปพร้อมกัน
จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการได้แก่วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสตร์สากลเพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากการดูแลสายตาแล้วในช่วงพักคอยการรับบริการตรวจวัดสายตาณอาคารปลูกศรัทธา1ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมผ่านนิทรรศการพุทธประวัติการเรียนรู้เรื่องการรักษาศีล5ตลอดจนการนำเทคโนโลยีแว่นตา VR มาเป็นสื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านโลกเสมือนจริงพร้อมทั้งได้มอบของขวัญแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความทรงจำที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยพระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณมูลมัสซาส์รีทรีทค่ะกัลยาณมิตรดวงกมลธนุและกัลยาณมิตรไซมอนมาโฮนีได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมณมูลมัสซาส์รีทรีทในโอกาสนี้พระครูพิสิทธิ์จิตตสุทโธได้เมตตาแนะนำการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนใจให้เข้าถึงความสงบภายในบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสดชื่นและผ่อนคลายพร้อมเสียงน้ำตกจากลำธารที่ไหลผ่านหลังบ้านซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างแสดงความประทับใจที่ได้มีโอกาสมารวมตัวกันสร้างพลังบวกและสัมผัสความสุขภายในท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบของมูลมัสซาส์รีทรีทซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำใจหยุดนิ่งเป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันอุปสมบทและสืบสานมโนปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะภายในงานพระครูวิเทศชยาภิวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะประธานได้น้อมนำพานธูปเทียนแพ

ผ่านพุ่มดอกไม้มงคลและผ่านดอกไม้ถวายด้านหน้าแท่นสักการะหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรทิโมธีเลเทอร์กัลยาณมิตรเพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์กัลยาณมิตรศรีพรกัลยาณมิตรเคที่พรทิพย์สหวัฒน์เป็นประธานนำ

พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรวันนีกัลยาณมิตรธินกรเกศแก้วและครอบครัวเป็นประธานโดยมีกัลยาณมิตรสายรุ้งเวชกิจเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสายรุ้งและกัลยาณมิตรสาลิสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำอำลาพระมหาปิยะปิยะวาจโกและพระครูวินัยธรสิบประพาสพรหมสโรในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งภาคบ่ายเต็มไปด้วยความสงบและมหาปีติโดยสาธุชนทุกท่านต่างสัมผัสได้ถึงความสุขภายในจากการทำใจหยุดนิ่งและมีความตั้งใจมั่นที่จะสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายเทเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการ The Essentials of the Middleway Meditation in Tennessee โดยมีชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุรินทิตะกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาพระพุทธศาสนาแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสมาธิเบื้องต้นตามแนวทางทางสายกลางและเน้นย้ำถึงหลักการสำคัญคือสติและความสบายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในโดยตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันฝึกสติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการยืดเส้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อการเดินจงกรมการนั่งสมาธิร่วมกันตลอดจนพูดคุยสอบถามข้อคิดธรรมะกับพระอาจารย์เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเรียบง่ายซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสบายะเงียบสงบและอบอวลไปด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรซึ่งสร้างความประทับใจและจุดประกายให้ชาวท้องถิ่นหันมาสนใจการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันมากขึ้นและหลายท่านตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูธร9อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง10ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2560

9ส่วนแล้วสามารถส่งยอดส่วนได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะ

และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลัญจะยัตตวานะตถาวิชัสสะคนฉลาดพึงรู้จักเวลาควรไม่ควรสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: นักเรียนกราบ
2: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBNสถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่าง

0: วางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็วันนี้ต้องเจริญพรวันพระนะเป็นวันพระที่มีความสำคัญวันหนึ่งถ้าหากเรานับตามจันทรคติแล้วก็เนี่ยจะถือว่าเป็นวันคล้ายวันบวชของหลวงพ่อเราอีกวันหนึ่งนะเมื่อวานนี้วันธรรมชัยวันที่21ตามสุริยคติก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่27สิงหาคมเป็นวันธรรมชัยซึ่งผ่านมาเมื่อวานนี่เองแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันพระเนี่ยเป็นวันพระก็ถือว่าทั้ง2วันนี้ก็ถือได้ว่าเราควรที่จะต้องมาระลึกนึกถึงพระคุณของท่านพระคุณของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยของเราให้ระลึกนึกถึงท่านว่าการที่ท่านได้มาสร้างวัดพระธรรมกายให้พวกเราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นพระคุณอันยิ่งของท่านเลยแล้วก็เป็นบุญของเราที่ได้สร้างสั่งสมบุญบารมีติดตามหลวงพ่อมาโดยตลอดนี่ก็คือทุกท่านก็ต้องปลื้มใจนะปลื้มใจที่เราทำได้และเราได้ทำในวันนี้แล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและนึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาให้หลวงพ่ออยู่ในใจให้เป็นเป้าหมายอยู่ในกลางดวงใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาให้ชัดใสสว่างมีหลวงพ่ออยู่เป็นหลักชัยเป็นหลักใจของเราตลอดนี่แหละนะฮะก็สำหรับวันนี้เราก็จะได้มาฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่านะของท่านอีกครั้งหนึ่งนะเป็นประจำทุกวันในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจพิเศษนะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนี่ยต้องตั้งใจให้ดีเลยแล้วก็ฟังด้วยความ alert เบิกบานนะเพราะว่าไม่ได้หาฟังกันง่ายๆนะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังแล้วก็วันนี้วันพระนะใจเราตอนนี้ย้อนกลับมาอยู่กับตัวนะระลึกนึกถึงท่านด้วยใจที่สบายที่สุดด้วยใจที่เบิกบานที่สุดแล้วก็เตรียมรองรับฟังโอวาทที่สำคัญสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่อนะจากเด็กเลี้ยงเป็ดสู่ชีวิตอุบาสกหลังวัดนี่ส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันได้เลยนะ
2: ยิ้มกันได้ยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้ว

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลาย
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม
2: ่
3: ให้ก็
2: ให้ให้จะไม่เก่งๆหรอ
3: คร
2: ับ ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สา
2: ธุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธ
2: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งอาสาสมัครหรือเกิดความรู้สึกอยากเป็นอาสาสมัครนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องมีบารมีเก่าแล้วก็เกิดมาจากคุณธรรมภายในตัวที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
1: ์
0: ด้วยความรักและปรารถนาดีทั้งๆที่เวลาของมนุษย์ก็มีจำกัดแค่24ชั่วโมงเท่าๆกันทุกคนที่ต่างก็ต้องจัดสรรไปทำภารกิจการงานหาเลี้ยงชีพไปดูแลตัวเองครอบครัวบุคคลอันที่รักเป็นต้นนะจ๊ะแต่คณะอาสาสมัครยังเสียสละเวลาอุทิศตนมาทำภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยครูใหญ่รู้ว่าภารกิจที่ลูกๆทำนี้ทั้งหนักทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยแต่ทุกคนก็อาสามาทำด้วยความปลื้มปิติยินดีด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่สูงส่งประดุจพระบรมโพธิสัตว์ทีเดียวนะจ๊ะที่ท่านเห็นกลองเพลิงใหญ่ในจักรวาลจะร้อนแรงแค่ไหนแต่ผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์จะสามารถเดินฝ่ากองเพลิงได้อย่างสบายอาสาสมัครต่างกับบุคคลที่ต้องเกณฑ์มานะเกณฑ์ส่วนเกณฑ์สาสมัครก็ส่วนสาสมัครเพราะการที่จะสมัครใจมาเสียสละอุทิศตนต้องเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากมีคุณธรรมมากสามารถสอนตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ทำความดีเรื่อยจ้ะแล้วลูกแต่ละคนต้องมีบุญอัดแน่นแน่นแน่นแน่นเต็มเปี่ยมล้นปรีเลยเพราะถ้าบุญน้อยคิดอย่างนี้ไม่ออกเลยจ้ะที่จะมาเป็นอาสาสมัครอะไรอย่างนี้เนาะหากมีห้องห้องหนึ่งเป็นห้องแห่งอริยทรัพย์ที่ภายในมีสมบัติมหาศาลแต่การที่จะเข้าไปในห้องนั้นได้ต้องมีกุญแจซึ่งบุคคลที่ถือกุญแจนี่คือลูกโลกอาสาสมัครศรัทธาภิบาลซึ่งกุญแจที่จะไขเพื่อนำพาทุกคนเข้าไปหาอาริยทรัพย์นี้มาได้ไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาลูกๆคือผู้ถือกุญแจที่จะไขประตูสู่การเข้าถึงพระธรรมกายประตูสวรรค์และพระนิพพานนี่จ้านี่สำคัญมากๆเลยนะจ๊ะสิ่งนี้เป็นบุญพิเศษของลูกๆอาสาสมัครศรัทธาภิบาลที่จะเป็นผู้นำแสงสว่างให้ผู้คนให้ผู้คนได้มารู้เป้าหมายชีวิตได้มาปฏิบัติธรรมนะจ๊ะอาสาสมัครขุนพลกล้ากองทัพธรรมเป็นผู้มีอุดมการณ์มโนปณิธานสูงส่งอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญไม่ใช่ใครๆที่ไหนก็มาเป็นได้นะไม่ใช่นะการทำหน้าที่ของลูกเหมือนรดน้ำที่โคนต้นจะได้กินทั้งรากใบดอกผลและแม้แต่ลำต้นก็ยังประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายด้วยครูไม่อยากอยากให้ลูกๆศรัทธาภิบาลรับบุญทำหน้าที่โดยจิตสำนึกที่รักวัดเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของเงินโดยไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวเมื่อยไม่กลัวเหนื่อยสิ่งที่กลัวอย่างเดียวคือกลัวจะไม่ได้บุญอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือพวกเราเป็นตัวแทนขององค์กรต้องอย่าดูเบาในการต้อนรับและอร่อยยิ้มแปลว่าเราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเลยใช่ไหมจ๊ะถึงจะประทับใจตลอดกาลเวลาญาติโยมสายชนมาวัดพวกเขาก็คาดหวังว่าจะต้องได้รับการต้อนรับที่ดีที่สุดทุกคนทุกท่านที่มาเนี่ยหวังอย่างนี้ทั้งสิ้นเลยจ๊ะเวลาพวกเรายิ้มต้อนรับเนี่ยต้องไม่ได้ยิ้มแค่บางส่วน
1: ต้องยิ้มทั้งหน้า
0: ต้องยิ้มทั้งหน้ายิ้มไปถึงเส้นผมเลยไม่ใช่ปากยิ้มแต่ตาด่าก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องยิ้มทั้งใบหน้าให้ลูกๆเป็นเหมือนดอกไม้ที่มีความสงบอยู่ในตัวมีความสง่ามีเสน่ห์ดอกไม้ถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่เชื่อไหม

0: ผู้คนยังอยากเดินก็ไปหาดอกไม้เลย
1: ใช่
0: เพราะดอกไม้มีเสน
1: ่
0: ห์นี่นะมีความงามมีความสดชื่นถึงต้องเดินก็ไปหาสาธุชนที่ทุกท่านที่มาวัดเนี่ยท่านอยากเห็นรอยยิ้มนั่นนั้นเห็นบุคลิกที่สดชื่นถ้าเขาเห็นอย่างนี้นะความสดชื่นเนี่ยเขาจะปลื้มมากแล้วก็คิดว่าขนาดหน้าประตูยังขนาดนี้แล้วข้างในจะขนาดไหน
1: โ
0: อ้นี่เนาะเพราะนั้นคุณวิทยาขออนุโมทนาบุญกับลูกศรัทธาภิบาลทุกคนที่เป็นผู้มีจิตใจงดงามสงส่งเสียสละมีศรัทธาตั้งมั่นและกล้าว่าเป็นนักสร้างบารมีเป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมนะจ๊ะที่มีอุดมการณ์ดักแน่นอุทิศแรงกายแรงใจฝึกฝนตนเองให้มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่นขอให้ลูกๆรักมโนปฏิฐานนี้ตลอดไปนะจ๊ะและดำรงตนเป็นต้นบุญด้วยแบบที่ดีงามองอาจกล้าหาญไปทำหน้าที่กับมิตรให้ผู้ที่กำลังรอคอยให้เราไปจุดประกายความดีในดวงใจของเขาให้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ว่าศรัทธาภิบาลไม่ธรรมดาในระดับที่โลกเลือกลูกศรัทธาภิบาล

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากเด็กเลี้ยงเป็ดสู่ชีวิตอุบาสกหลังวัดเปิดด้วยเพลงมาดรวมพลคนศรัทธาพิบาล

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับกระผมพระครูปรัตสุทธิชัยสุทธิชโย
1: สาธุ
0: ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุผู้อำนวยการสำนักสัตยาบาล
1: สาธ
0: ุขอรายงานตัวครับ
1: สาธ
0: ุเจ้าหลวงพ่อครับผมเกิดในครอบครัวคนจีนที่เดินทางไกลมาจากจีนผืนแผ่นดินใหญ่แบบเสื่อผืนหมอนใบครอบครัวลงเรือมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเตี้ยกับแม่มีลูกน้อยมากครับเพียงแค่หนึ่งโหลเท่านั้นเองสิบสองเนาะชีวิตวัยเด็กของผมโตมาในล้าวเป็ดโอ้เป็นเด็กเลี้ยงเป็ดไข่เตี๋ยกับแม่เลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกๆแต่หลวงพ่อเคยพูดว่าเราเลี้ยงเป็ดหรือเป็ดเลี้ยงเราแม่มันก็ต่างคนต่างช่วยกันเกื้อกูลกันนี่นะพอมาคิดดูแล้วเอิ่มก็จริงนะครับเพราะถ้าไม่มีเป็ดเหล่านั้นเตี่ยกับแม่คงไม่มีรายได้มากพอที่จะมาเลี้ยงลูกถึง12คนให้เติบโตขึ้นมาได้ร้านเป็ดจะเป็นเหมือนห้องเรียนที่สอนให้ผมรู้จักความรับผิดชอบขยันและอดทนหลวงพ่อครับตอนเด็กๆผมหล่อมากครับโอ้โห12คนคนที่10คือผมครับโอ้เรียงกันมาเลยหมายเลขดีจ้า

ภาพครอบครัวในปัจจุบันโอ้โหเดี๋ยวเราเห็นภาพครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยนะร้องโยมแม่ที่เป็นที่รักของลูกหลานท่านยังเดินเหินช่วยตัวเองได้ไหม

0: ก็ยังโอเคนะนี่ดูสมาชิกเต็มบ้านเลยนะอย่างนี้หายเหงาเลยโอ้ไม่น่าท่านถึงอายุยืนลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเนาะโยมพิชัยโยมพิสภัยเป็นประธานรองร่วม30ปีคืออะไรจ๊ะ
1: ประธานกัน
2: ท
1: ุ
2: กปีร่วม30ป
0: ีโอ้สาธุขอให้รวยเยอะๆนะ
2: สาธ
0: ุโอ้สนับสนุนงานจัดไต้หวันและศูนย์สาขาจะเชิงเซาด้วยโอ้ผมทำหน้าที่กันไปชวนพี่ๆน้องๆและคนในครอบครัวมาร่วมสร้างบุญที่วัดอย่างสม่ำเสมอนี่ในวัยเด็กผมแทบไม่มีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าผมเรียนโรงเรียนคริสต์มาตั้งแต่เด็กจนถึงชั้นม.ศ.3สวดมนต์ก็แบบคริสต์รู้จักซิสเตอร์มากกว่ารู้จักพระนี่เนาะแต่ว่าผมได้เข้ามาเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพท้ายผมได้เริ่มรู้จักการสวดมนต์แบบพุทธเป็นครั้งแรกแต่นั้นผมก็สอบเข้าเรียนต่อที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ผมได้พบกัลยาณมิตรคนแรกมีเพื่อนกันนึงเข้าอบรมธรรมทายาทเข้ามาถามผมว่าสนใจนั่งสมาธิไหมผมคิดว่าก็ดีเหมือนกันนะจึงตัดสินใจมาวัดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อมาถึงวัดครั้งแรกผมได้ยินเสียงหลวงพี่รูปหนึ่งนำนั่งสมาธิล้อหล่อไม่กล้าอ่านเดี๋ยวนอนไม่หลับอ่ะเสียงท่านใสและไพเราะมากโอ้ไม่หลับแน่เลยแล้วก็นั่งสมาธิกันอย่างเงียบสงบผมรู้สึกประทับใจตั้งแต่ได้ยินแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยเป็นเสียงใครมาทราบภายหลังว่าเสียงนั้นคือ

แล้วมีบรรยากาศเงียบสงบนี่ฟังคำต่อไปน่านอนมากเลยครับป้าโตเอ้ยนี่ก็น่านั่งธรรมะผมจึงเข้าไปล้างหน้าแล้วขอพักสักหน่อยนอนเหยียดยาตรงหน้ากุฏิสบายเลยครับหลับจนเต็มอิ่มตื่นมาก็เดินกลับอาไปโทรไปทางเอ้ยวันแรกในการมาวัดของผมนั้นยังไม่ได้นั่งสมาธิแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้นั่งเลยแล้วพ่อครับผมรู้ทีหลังตอนอบรมธรรมทายาทเมื่อพระพี่เลี้ยงพาชมวัดแล้วบอกว่ากุฏิหลังนี้คือกุฏิของหลวงพ่อธรรมชโยผมกล่าวขอมาย้อนหลังด้วยครับเอาไม่เป็นไรอันนี้มนได้เลยขอก็มาย้อนหลังที่ถือวิสาสนามพักนากุฏิหลวงพ่อโดยไม่ได้ขออนุญาตตอนนี้อนุมัติแล้วเนาะหลังจากนั้นด้วยความสนใจอยากนั่งสมาธิผมจึงสมัครอบรมธรรมทายาทผมได้รับการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่หนึ่งไม่มีสองอารุณ11พศ2526หลวงพ่อสัตตะจีโวเป็นผู้ปรงผมให้ปรงไปท่านกับลำพึงไปว่าผมนั้นมันไม่แข็งอย่างนี้น่าจะดื้อหน้าดูผมก็แอบนึกในใจว่าเรื่องอะไรครับพ่ออยู่บ้านผมช่วยพ่อแม่ทำงานนะตอนเรียนอยู่ก็ได้รับรางวัลมารยาทดีด้วยนะแต่ผมไม่ได้พูดออกไปนะครับมาวันนี้ยอมรับแล้วครับว่าหลวงพ่อทัตตะมอออกตั้งแต่วันนั้นสมัยนั้นช่วงอบรมก่อนบวชต้องนอนกรดอยู่ริมกำแพงวัดในพื้นที่196ไร่นั่งสมาธิในเต็นท์ตรงเนินประดู่ไม่มีมุ้งไม่มีพัดลมลมธรรมชาติพัดเวลายุงกัดถ้าขยับตัวมากเกินไปเพราะยุงกัดก็ขยับอย่างนี้ก็จะถูกพระพี่เลี้ยงเช็คชื่อนี่ขยับเพราะนี่เนาะไม่ตั้งใจนั่งไงเนี่ยก็ยุงมันกัดเลยแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิเอ็กซ์ตร้าต่ออีก1ชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยเพราะขยับตัวผมจึงต้องฝึกความอดทนนั่งฟุ้งบ้างเมื่อยบ้างง่วงบ้างนี่นะโอ้บรรยากาศการอบรมธรรมเทศยาสมัยเก่าช่วงนั้นได้ฝึกความอดทนวินัยและสมาธิแม้ยุงกัดกายเจ็บแต่ใจต้องไม่เจ็บจึงรู้ว่ากายกับใจแยกกันได้โอ้โหนี่ตอนนั้นนั่งฟุ้งบ้างเมื่อยบ้างง่วงบ้างนะจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าไม่อยากคิดอะไรแล้วจึงนั่งเฉยๆวางใจสบายๆก็ทำไมไม่ทำตั้งแต่วันแรกวันนี้อยู่ดีๆก็เห็นความสว่างสว่างคล้ายคล้ายควันและหมุนรวมกันเป็นดวงเป็นดวงขึ้นมาเลยใจก็สบายมีความสุขมากเลยครับเกิดมา19ปีในตอนนั้นตอนนั้นอายุ19เลยจ้ะผมไม่เคยมีวันใดที่มีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยนี่ใช่ผมรู้ทันทีว่าธรรมะของพุทธเจ้า

0: ในวันอุปสมบทที่วัดเบญจมบพิตรผมได้พบเสียกับแม่ความเป็นกัลยาณมิตรก็เกิดขึ้นทันทีปกติมาถึงเทศกาลตรุษจีนที่บ้านจะฆ่าไก่ฆ่าเป็ดเพื่อไหว้เจ้าผมจึงบอกท่านว่าเตี่ยแม่ตั้งแต่นี้ไปอย่าฆ่าเลยนะเป็ดไก่ที่มีชีวิตท่านเป็นกัลยาณมิตรให้เลยนะมันก็เจ็บเหมือนเราเนี่ยสงสารมันปรากฏว่าเตี่ยกับแม่ก็ยอมเลิกฆ่าสัตว์จริง
1: ๆ
0: สาธุโอ้สุดยอดสาธุสาธุเปลี่ยนไปซื้อของที่เขาทำมาแล้วเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใจผมปลื้มใจมากเลยครับตลอดสองเดือนที่อยู่ในโครงการบวชผมมีความสุขมากนี่นะจ๊ะก่อนเข้าวัดใจผมเสียความวุ่นวายแต่เมื่อได้ถือศีลแปดฟังธรรมและนั่งสมาธิใจก็ค่อยๆสงบลงเรื่องที่เคยกังวลก็ค่อยๆปล่อยวางได้หลวงพ่อทัตตะสอนได้ตรงใจวัยรุ่นมากๆเลยแต่ผมตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะกลับมาบวชอีกเพื่อแสวงความสุขที่แท้จริงของชีวิต
1: โอ
0: ้โหแล้วได้บวชไหม
1: ได้
0: เรียนจบแล้วนี่เนาะโอ้ท่านสมปรารถนาเลยนะนี่คนจริงเนี่ยตั้งใจและเอาจริงเนี่ยเมื่อจบโครงการบวชแล้วผมก็ไปกราบลาหลวงพ่อทัตตะท่านก็สั่งไว้ว่าถ้าเห็นท่าไม่ดีให้ถือศีลแปดนะลูกผมก็รักษาศีลห้าทานข้าวเย็นได้ไม่กี่วันก็รู้สึกไม่คุ้นเคยแล้วไม่เอาไม่เอาจึงจัดสินใจรักษาศีลแปดทุกวันเลยตอนนั้นอยู่ทั้งโลกก็รักษาศีลแปดเลยเหรอ
2: ครับผม
0: รักษาอยู่นานไหมจ๊ะ
2: ก็ตลอดเลยครับ
0: โอ้สาธุสาธุ
1: สาธ
0: ุโอ้ยนี่อัศจรรย์อ่ะตัดสินใจรักษาศีลแปดทุกวันเราคุ้นเคยกับชีวิตทางธรรมมากกว่าชีวิตทางโลกแล้วครับโอ้นี่พระเก่าตั้งแต่ยุคนั้นในยุคนั้นหลวงพ่อปลูกฝังอุดมการณ์ธรรมชาติญาติได้ดีมากเลยครับโดยบทอุดมการณ์ที่ว่า

0: ธรรมทายาทย่างเท้าไปสู่ที่ใดสันติสุขไปถึงที่นั่น
1: สา
0: ธุยากจนมั่งมีไม่สำคัญสรรเสริญนินทาปล่อยไปบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมุ่งมั่นชาวโลก

ให้เข้าถึงธรรมยามพูดพูดเขาได้คิดยามทำทำด้วยจิตเมตตายามกินกินแค่กันตายในช่วงที่เรียนอยู่ผมเป็นหัวหน้าค่ายอาสาพัฒนาชนบทผมก็รักษาศีลแปดคนหนึ่งเขากินข้าวเย็นกันแต่ผมไม่กินก่อนนอนผมจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้สมาชิกในค่ายทุกวันเลยโอ้ใจท่านใสมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะในช่วงที่ยังเรียนอยู่ทุกวันอาทิตย์ผมจะไปช่วยงานวัดเป็นอาสาสมัครจราจรเริ่มจากเป็นลูกทีมธรรมดาและจึงได้รับเป้าหมายเป็นหัวหน้าเส้นทางเดินรถคอยดูแลให้การจราจรไหลลื่นนี่จราจรเก่าหนึ่งนี่โอ้บุญมากเลยเห็นแล้วฟังเพลงบุญจราจร

0: มาถึงช่วงปิดภาคเรียนผมกล่าวมาเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อนตั้งแต่รุ่นที่12ถึงรุ่นที่14ผมเป็นพี่เลี้ยงทุกปีจนกระทั่งเข้ามาอยู่วัดแต่ผมอยากกล่าวแทนเป็นคนที่โครงการได้ให้ชีวิตใหม่กับผมครับนี่รับบุญทำหน้าที่พี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อนมีอุปสรรคภาวะนี่เหรออุปสรรคภาวะอยู่บนจราจรเหมือนเลยเนี่ย
1: เป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทครับ
0: อ๋อพี่เลี้ยงธรรมทายาทนะ
1: ครับ

ธุจ้าผมได้รับบุญจากตักบาตรของชมรมพุทธิสารน้ำหน้าจุฬาทุกวันพุธได้เชิญทำใบปลิวแล้วนำไปแจกนิมนต์พระมารับบาตรครั้งละ15-30รูปจากคนจำนวนไม่มากก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีผู้มาร่วมตักบาตรมากถึง500คนโดยเฉพาะช่วงที่มากที่สุดคือวันใกล้สอบเราทุกคนต่างอยากทำบุญก่อนเข้าสอบครับมีเหตุผลเนาะปัจจุบันก็ยังมีการตักบาตรกันอยู่ครับโอ้ดีจังบุกเบิกตักบาตรหน้าสารน้ำหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่จ้าสาธุเมื่อถึงช่วงงานกฐินของวัดพออาจารย์สอนเสร็จผมจะออกไปหน้าห้องแล้วขึ้นพูดต่อจากอาจารย์ว่าเพื่อนๆขอเวลาสักหน่อยมีข่าวดีจะมาบอกแล้วก็เอาสไลด์ของวัดไปเสียบกับเครื่องฉายพอภาพงานบุญของวัดขึ้นจอผมก็เริ่มเล่าเรื่องแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาร่วมบุญกฐินพอถึงวันสอบผมก็เอาใบโบชัวกฐินวางไว้บนโต๊ะด้วยทำข้อสอบไปด้วยอาจารย์ก็เดินมาเห็นแล้วถามว่านี่ใบอะไรเข้าทางผมเลยครับผมก็บอกอาจารย์ว่าใบตั้งกองกฐินครับอาจารย์รับไปดูก่อนก็ได้ครับเข้าทางผมก็ยื่นใบตั้งกองกฐินให้อาจารย์แล้วก็ทำข้อสอบจนเสร็จจากนั้นผมก็เดินไปคุยกับอาจารย์ต่อปรากฏว่าอาจารย์ท่านนั้นก็ตั้งกองเป็นประธานกฐินจริงๆครับโอ้จบ5ปีรับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสัตวแพทย์โอ้จบพร้อมกันเลยภาพประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยหลังจากนั้นผมตัดสินใจเข้ามาอยู่วัดมาเป็นอุบาสกหลังวัดทำหน้าที่คอยประทักพระที่ทุดงพระและเป็นพี่เลี้ยงอบรมธรรมทายาทมีอยู่วันหนึ่งอาหารเพลมีเพียงข้าวหนึ่งถุงกับน้ำแกงหนึ่งถุงผมคิดว่ามาอยู่นอกวัดอยากกินอะไรก็กินได้ผมยังสอนตัวเองว่าจะมากินหรือมาสร้างบารมีถ้าตั้งใจมาสร้างบารมีก็ต้องไม่ควรเห็นแก่กินต้องอยู่อย่างสิงกินอย่างเสือคือมีเท่าไหร่กินเท่านั้นความคิดนี้แต่ผมสร้างเป็นแบบกินง่ายอยู่ง่ายครับนี่เนาะโอ้โหหลังเรียนจบผมเข้ามาอยู่วัดเป็นอุบาสกหลังวัดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและใช้ทุกนาทีนาทีเต็มด้วยการสร้างบารมีแม้เหนื่อยกายแต่ใจมีความสุขครับดีใจ

0: ต่อมาผมได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าจราจรผมจึงต้องรับทั้งงานจราจรและงานดูแลอุบาสกหลังวัดงานอุปถากพระจัดตักบาตรจัดพัฒนาหารถูสเตจจัดหงฉันโหกี่งานรวมถึงได้มีโอกาสไปอุปถากหลวงพ่อรักษาและพระผู้ใหญ่ผมทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันอยู่เกือบ2ปีผมคิดในใจเสมอว่าเราได้มีโอกาสถวายพระทหารได้ไปอุปถากดูแลพระนับรวมกันเป็นหมื่นรูปฮะอะไรเป็นหมื่นรูปเลยเหรอ
1: ครับ

0: อะไร
1: ก็2ปีก็ประมาณถึง500วันนะครับ500วัน
0: แล้วอุปถากท่านยังไงอ่ะ
1: ก็ไปเรียนไปถวายพระทหารที่หอฉันที่สภาเก่าคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ที่ที่ส่วนกลาง
1: นั่นใช่ครับใช่ครับรับผิดชอบตรงนั้นด้วยครับ
0: เพียงเท่านี้ชีวิตก็คุ้มค่าแล้วผมปลื้มใจมากเลยครับ
2: จ้าน
0: ี่เนาะสมัยรับบุญอาสาสมัครจราจรไม่จราจรยิ้มแย้มอดทนพร้อมพาทุกคนเข้าถึงธรรม
2: อ๋อ

0: หนูพัชรีเจ้าที่บุญรักษาหนูเมสุดใจอุบาสิกาหนูจอยจอมชนอุบาสิกาพระเจ้าสิริเอาเนี่ยทีมงานจราจรจราจรเดี๋ยวดูที่ใช้บ่าเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่หรอก
1: ใช
0: ่ใช่เหรอทำไมหน้าเหมือนเหมือนเลยฮะ
1: 40 ปี
0: หมายแค่40 ปีนะแล้วพ่อครับที่เรามาตอนนี้คือเรื่องราวชีวิตและการสร้างบุญของผมในช่วงก่อนที่ผมจะได้บวชจากเด็กเลี้ยงเป็ดในครอบครัวคนจีนเข้ามาเป็นอุบาสกหลังวัดได้เพราะอุดมการธรรมทายาทเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้เลยจ้ะตำนานเด็กเลี้ยงเป็ด

0: โอ้โหนี่จะเห็นภาพจากตำนานเด็กเลี้ยงเป็ดนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเรื่องราวการสร้างบริเวณผมจะเป็นอย่างไรนะโปรดติดตามตอนต่อไปยังไม่จบง่ายๆเลยโอ้โหสุดท้ายนี้ผมกราบแทบทับขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่เมตตาบรมสั่งสอนกับผมถ้าให้ผมได้มีโอกาสสร้างบารมีผมกราบอธิษฐานหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงและขอสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อตราบถึงที่สุดแห่งธรรมผมอยากบอกความในใจผ่านบทเพลงนี้ครับ

ใครรักหลวงพ่อบ้างสาธุสาธุสาธุนี่ฟังแล้วปลื้มเลยเห็นไหมปีที่58นะวันธรรมชัยเมื่อวานนี้แล้วก็มาถึงวันนี้ก็ยังคงต้องระลึกนึกถึงท่านนะด้วยความปลื้มใจเมื่อกี้ได้ฟังเสียงท่านก็ดีใจแล้วนะสายตาของทุกท่านก็แบบมีแวววาวแวววาวมีความปลื้มวันนี้ก็ได้นำเอาเรื่องราวความปลื้มใจจากแดนไกลเลยมาให้ทุกท่านได้ปลื้มกันต่อแล้วก็เป็นผลงานที่พี่ๆน้องๆชาวหมู่คณะของเรานี่แหละที่ไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะซึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันแรกของการรวมตัวกันของชาวเม็กซิโกแล้วก็ชาวลาตินอเมริกาที่เขาอธิษฐานกันว่าเขาจะนั่งสมาธิทุกวันวันละ2ชั่วโมงไปตลอด3เดือนจนถึงโน่นเลยวันลอยกระทงตั้งแต่วันนี้แหละนี่เพราะนั้นก็เลยลองมาฟังดูบรรยากาศว่าหลวงพี่ก็เป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งนะที่ทำหน้าที่ในการให้ธรรมะแล้วก็แนะนำสมาธิอยู่ยาวนานเลยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยของการแนะนำสมาธิที่ประเทศเม็กซิโกก็นี่ก็ล่าสุดก็เพิ่งนำนั่งสมาธิแล้วก็บอกให้กับทุกคนได้รู้ว่าวันที่27สิงหาคือวันอะไรวันธรรมชัยแล้วก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมกันร้อยเกือบ150คนนั้นในเช้าวันนั้นและนี่ก็เป็นผลการปฏิบัติธรรมเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็บอกว่าเอาเป็นภาษาไทยเลยเนาะง่ายดีกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงแม้เขาแปลซะแบบสวยเลย Thank you very much นะ Venerable Min นะสำหรับการแบ่งปันธรรมะและข้อคิดจากการปฏิบัติสมาธิที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยปัญญานะแล้วก็ทำให้ดิฉันรู้สึกดีและมีความสุขใจอย่างมากขอส่งความปรารถนาดีและความเคารพจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกด้วยความรักและความชื่นชมอย่างสูงนะมิสออโรลานะนะก็มาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดิฉันรู้สึกเปี่ยมไปด้วยความสุขความสงบและความร่มเย็นในจิตใจเป็นอย่างมากนะคือเรียกว่าทั้งมีความสุขมีความสงบ

แล้วก็เกิดความรู้สึกมีความสุขอย่างมากนะร่มเย็นโดยเฉพาะเมื่อพระอาจารย์กล่าวถึงการระลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ก็คือตอนนั้นหลวงพี่ให้นึกถึงหลวงปู่ปากน้ำและการอธิษฐานจิตนะทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้เนี่ยคือเขามั่นใจเลยนะว่าถ้านึกถึงหลวงปู่ในระหว่างที่ใจกำลังนิ่งๆอธิษฐานจิตเนี่ยแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อจะสำเร็จเพียงแต่เราต้องหมั่นปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องขอขอบพระคุณชุมชนชาวลาตินแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวฉันสัมผัสถึงความเมตตาความอบอุ่นความสุขที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาวลาตินอยู่เสมอแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆเขาก็เจอเยอะนะในประเทศเนี่ยแต่ละประเทศก็แผ่นดินไหวมีภัยพิบัติอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยในลาตินอเมริกาแล้วก็มีมานั่งสมาธิทั้งเวเนซุเอลานะโคลัมเบียก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งแผ่นดินไหวไปก็มีส่วนหนึ่งก็มานั่งสมาธินะมานั่งสมาธิเป็นประจำเลยแล้วก็มีที่เม็กซิโกมีบราซิลมีจากอเมริกาแถวทางใต้ๆหน่อยที่เป็นชาวเม็กซิโกนะก็สนใจนั่งสมาธิก็จะเข้าผ่านซูมเป็นประจำทุกวันเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังนั่งสมาธิกันอยู่เรามาฟังคนที่3นะก็บอกว่ากราบขอพระคุณพระอาจารย์มินเป็นอย่างยิ่งนะการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้งดงามและมีความสุขมากเปี่ยมสุขมากแสงสว่างภายในปรากฏขึ้นแล้วก็จางหายไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแสงนั้นก็นิ่งและก็สงบมั่นคงขอกราบขอพระคุณที่เมตตามอบความสงบและความสุขอันล้ำค่ารวมถึงมอบโอกาสให้พวกเราได้ส่งต่อความสว่างนี้ไปอย่างบุคคลนั้นเป็นที่รักและก็กับโลกใบนี้แก่โลกใบนี้ต่อไปก็วันนี้ก็บอกว่ากราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยในการทำสมาธินี้สัมผัสถึงความสงบนะอันลึกซึ้งแล้วก็ท่ามกลางความสว่างสวยคือเห็นแสงสว่างเห็นแสงสว่างนั่งสมาธิเห็นแสงสว่างกันเป็นปกติเลยนะหลายท่านวันนี้รู้สึกปิติดื่มด่ำเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประคองใจอยู่ในพื้นที่อันสว่างสวยตลอดช่วงเวลาแห่งการทำสมาธินะคุณกาเบรียล่าบราโวเนี่ยนะซึ่งบางช่วงเวลานั้นแสงนั้นก็ยิ่งทอประกายสว่างขึ้นไปอีกจิตใจสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระโปร่งเบาแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความสุขนะถูกหลักวิชาไหมถูกหลักวิชามากเลยความเบิกบานใจยิ่งกว่าครั้งใดๆนับเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจและก็ส่งคุณค่าเป็นอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สำหรับการนำนั่งสมาธิที่งดงามและเปลี่ยนไปด้วยความสงบในครั้งนี้โอ้นี่ก็เป็นความตั้งใจของชาวลาตินอเมริกานะซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าตลอดทั้งพรรษาเนี่ยแต่ว่าเขาเข้าพรรษาหลังนะตลอดทั้งพรรษาคือเริ่มแต่วันนี้เป็นของที่นู่นน่ะจนถึงวันลอยกระทง3เดือนเนี่ยก็จะมานั่งสมาธิกันทุกวันเลยเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงนี่ก็มาชมวิดีโอของความประทับใจแล้วก็ภาพผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดปฏิบัติในครั้งนี้

สาธุก็ต้องสาธุในความตั้งใจของทุกคนนะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มานั่งสมาธิกันในครั้งนี้เขาก็ตั้งใจกันมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อย่าให้สูญหายไปจากใจของเราในความตั้งใจตลอดทั้งพรรษาที่เราจะรักษาใจไว้ที่กลางกายแล้ววันนี้ก็จะมาฟังเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะเมื่อกี้ดูแลสุขภาพใจไปแล้วตอนนี้กลับต้องมาดูแลสุขภาพกายตลอดทั้งพรรษานี้ก็ต้องใส่ใจในการที่เราจะต้องออกกำลังกายนะเหตุที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะบุญกุศลที่จะทำให้เราได้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการหนึ่งก็คือรักษาศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปฏิบัติไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเพราะว่าบรรดาสาเหตุของโรคต่างๆที่มีอยู่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเบียดเบียนทางกายนะแล้วก็จะไปสู่เรื่องของการผิดศีลเรื่องของข้อที่1 นี่แหละปฏิบัติเนี่ยเยอะนะก็ยังมีข้ออื่นๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องของสุขภาพหลักๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการเบียดเบียนร่างกายเท่านั้นยังไม่พอในเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเบียดเบียนจิตใจเป็นยังไงไปพูดบูลลี่คนนั้นคนนี้ทำให้คนอื่นเขาเสียอกเสียใจหมดกำลังใจเป็นไงเป็นโรคไหมเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนะไม่ธรรมดานะแค่คำพูดของเราคำพูดเดียวนี่แหละที่มันไม่ถูกใจเขาเนี่ยและมันทำให้คนหมดกำลังใจหมดแรงหมดพาวเวอร์ในการที่จะก้าวต่อไปเนี่ยไปทำให้เขาสูญเสียพลังตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นโรคนะแต่เป็นวิบากกรรมเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าในวัฏสงสารเนี่ยเราได้สร้างวิบากกรรมอะไรกันมาไว้บ้างไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือกันเอาไว้ก่อนทำบุญกันเอาไว้ก่อนเริ่มต้นจากหนึ่งก็คือบุญไถ่ชีวิตสัตว์เป็นทานก็นานๆทำครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะมีโอกาสในวันที่เหมาะสมวันเกิดหรือว่าวันที่เราจะปลื้มใจก็เลือกสักวันหนึ่งในหนึ่งปีก็ควรจะมีบุญนี้สองที่ควรหมั่นทำประจำก็คือบุญถวายยารักษาโรคเพราะว่ายารักษาโรคเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในปัจจัย4สำคัญนะนะมีอาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคและยารักษาโรคนี้จะคอยดูแลร่างกายธาตุในตัวของเราให้สมดุลใช่ไหมทุกสิ่งทุกประการเพราะนั้นเรามีโอกาสได้ทำบุญถวายเป็นระยะระยะก็เหมือนกับเราได้เติมบุญของเราในเรื่องของการมีปัจจัย4ตรงนี้เครื่องรองรับสังขารของเราเนี่ยให้ดีเราจะได้ไม่ป่วยง่ายถึงป่วยแล้วก็จะเจอหมอดียาดีมาช่วยแก้ไขบำบัดโรคนั้นได้อย่างง่ายๆสุขภาพก็จะแข็งแรงนะประการที่สามก็คือกองทุนพระภิกษุอาพาธเนี่ยที่เราเคยทำบุญถวายพระภิกษุอาพาธเดี๋ยวนี้ก็ทั้งผู้คนด้วยนะเยอะแยะมากมายที่ทำให้ท่านได้มีโอกาสรักษากับคุณหมอนะกับเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญก็คือบุญที่เราได้ทำเป็นสาธารณะเป็นบุญสงเคราะห์โลกด้วยการมอบหยูกยาหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆก็ควรจะมีทำเอาไว้เพราะว่าเป็นบุญบุญนี้ก็จะได้ติดเนื้อติดตัวเราไปเวลาเราไปประสบพบเคราะห์ทางไหนก็ตามประสบอุบัติเหตุทางไหนก็ตามหรือเกิดโรคขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ได้ทันได้ตั้งตัวมันก็จะมีบุญเนี่ยมาช่วยไปที่ไหนก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์คอยดูแลรักษามีคุณหมอพร้อมคุณพยาบาลพร้อมนะบุคลากรทางการแพทย์พร้อมในการที่จะดูแลสนับสนุนแล้วก็ช่วยแก้ไขโรคของเรานี่ก็จะเป็นบุญพิเศษนะก็หลวงพี่ก็มีภาพประมวลบุญที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีเพิ่งจัดกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองในวันที่15ก็เอาบุญนี้มาฝากทุกท่านให้ได้บุญร่วมกันและแก้แข็งแรงไปด้วยกันนะ

ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ปลื้มแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญแล้วก็อย่าลืมทุกคงจะทุกที่นั่นแหละที่เราไปสร้างบารมีไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนหรือประเทศไหนก็ตามเราก็คงจะต้องตั้งใจแล้วก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีในทุกๆด้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐินที่จะถึงนี้ใช่ไหมทุกคนก็ต่างต้องปลื้มอกปลื้มใจตอนนี้นี่ทีมงานทุกคนก็กำลังประชุมนั่งสมาธิเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะได้ไปลุยทำหน้าที่กันอีกนะเดือนหน้านี้เดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนพิเศษเลยที่จะต้องมีการอบรมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาแก้วทั้งหมดเลยเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญแล้วก็ยอดกัลยาณมิตรไปถวายปัจจัยกองกฐินของหลวงพ่อธรรมชโยตามวัดต่างๆซึ่งมีหลายวัดตอนนี้นะเขาเอาป้ายขึ้นแล้วเราเอารูปหลวงพ่อเราขึ้นป้ายขึ้นติดหน้าวัดแล้วประกาศแล้วว่าจะจัดงานวันไหนวันไหนนะแล้วก็มีรูปหลวงพ่อติดเป็นไวนิลแผ่นเบลิ่มเทิมเลยหน้าวัดแล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้ตอนนี้ชาวบ้านอะไรต่างๆนานาแต่ละที่ก็เริ่มเขาเรียกว่าตื่นตัวกันแล้วว่าจะต้องทำหน้าที่นี้นะจะมีบุญพิเศษบุญใหญ่บังเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนของแต่ละที่แต่ละแห่งที่หมู่คณะของเราได้ไปทำหน้าที่กันแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะน้อมถวายปัจจัยทายธรรมในการทำบุญสร้างมหากลทานกฐินที่จะถึงนี้นะในฤดูกาลนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าต้องทำหน้าที่กันตลอดแล้วก็ต้องรักษาใจให้ใสตลอดทั้งพรรษานะทั้งสุขภาพก็ต้องแข็งแรงกายวาจาใจก็ต้องแข็งแรงหลวงพี่ก็มีฝากข่าวบุญนะเล็กๆซึ่งก็เป็นข่าวบุญพิเศษนี่ก็เรื่องของการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์กัลยาณมิตรที่ปราจีนบุรีนั่นเองก็พื้นที่เล็กๆนะประมาณ1ไร่นะเป็นที่ของมูลนิธินะตะวันธรรมก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วก็ตอกเสาเข็มแล้วก็วางแผนทำงานเทฐานรากแล้วก็มีกัลยาณมิตรผู้นำบุญของเราก็ชวนกันมานั่งสมาธิเนี่ยวันนี้ก็นั่งกันนะมากันทุกวันศุกร์แล้วก็มาใช้พื้นที่ทำสถานที่ของเราตอนนี้เรากำลังสร้างอาคารปฏิบัติธรรมขนาด12เมตรคูณ24เมตรซึ่งก็จะเป็นอาคารที่เอาไว้ให้กับสาธุชนในการที่จะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะแล้วก็ใครที่ปรารถนาบุญพิเศษเราจะได้มีโอกาสสร้างรัตนบัลลังก์ของเราบ้างนะเพราะว่าเราได้เอื้อเฟื้อให้มีสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้คนนะเราก็จะได้มีส่วนเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญของเราที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาตินี่ก็ฝากบุญพิเศษอันนี้เอาไว้ก็ขอให้ทุกท่านปลื้มใจแล้วก็มีโอกาสได้บุญเราก็อธิษฐานเลยนะด้วยบุญกุศลที่ได้ทำแผ่นพื้นสำเร็จวางให้เป็นพื้นที่นั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์ใหญ่อานิสงส์พิเศษในการได้มีส่วนในบุญในอานิสงส์แล้วก็ภพชาติต่อไปก็จะได้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วไปที่ไหนก็มีที่รองรับในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไงเราก็จะได้บรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายภายในรู้แจ้งแตกฉานในวิชาธรรมกายนี่ก็จะได้เป็นส่วนบุญส่วนกุศลที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบุญนะก่อนที่เราจะละโลกอย่างน้อยๆบุญอีกบุญหนึ่งที่เราจะได้ทำตรงนี้นะก็อันนี้ก็เป็นบุญพิเศษก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยก็สำหรับวันนี้ก็คงจะอำลาท่านนะทุกท่านโดยการเชิญชวนให้ทุกท่านได้ทำความเพียรตลอดทั้งพรรษาแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีให้ทั้งกายทั้งใจแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกง่ายดายเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายๆเข้าถึงความสว่างภายในเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายจงทุกท่านทุกประการเทอญ

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจาก

0: พุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้าง

ใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใส

าพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความ

ที่เกลี้ยงเราจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอก

กายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมขั้วตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปัสสาวดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบ

แบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไร

มีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งอ่ะ

หรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Cara. เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้

ก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิด

ยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากที่ท่านลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จุดตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอยู่ที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียว

ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์

ย็นๆตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ทั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงที่รสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับไม่หยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆ

ในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์

เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใส

ายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตและอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติ
ตราบ

ั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

0: ธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทัยเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทัยเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ